0: ดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012992นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter 1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: การ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
0: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
0: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาได้
1: เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับพลเงินสวัสดีครับคุณวิศวันคุณชูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
2: มีพม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจับส่วนจีนจับนักกิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะเออ
2: สลับกันจับไงจับมา
1: ค่ะ
2: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเหนื่อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้สาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ ค่ะหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อโดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮ
1: ะ
2: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
2: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำใสนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: มันคือแร
1: ่เออร์ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
2: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
2: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
2: นะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
2: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โ
2: อ้เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบ
1: อ๋อฮะ
2: พอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู
1: ้ค่ะ
2: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค่ะ
2: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน
1: ์
2: ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนารมณ์อย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามสปอร
1: ์
2: ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะ ก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี้ยหรือว่ามันหรือว่ามันมี
2: เขาเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี
1: ้
2: แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอนเนี่ย
1: ค
2: ือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค
2: ่ะแต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเกิดในพิธีนะครับก็คือไหนอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
0: คร
2: ับ ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแต่เอสไหม
1: เออ
2: ฮะเอ๊ะหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมกันด้วย
1: โ
2: อ้หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพเพราะไปดึงเจริญคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนประชามันมั่วเสื้อเป็นบทไปก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยก็มันเกิดในห้วงเดีย
1: วก
2: ัน
1: กับการจับกลุ่ม
2: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
2: ับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระซ่อนเร้นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: นั่น
2: แหละ
1: คะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย์
2: เราจะ
1: พักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุธค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดนะเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดือนนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยดิฉันสนใจจริงๆค่ะ
2: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีน ครับในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาพของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่อินเทอร์เนชั่นไป
1: ปักกิ่งจีนค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะนักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
0: ครับครับจะคนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
2: ฮะคืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
0: ธุรกิจต้องมาก่อน
1: นะครับนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งในทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเรียนดูข่าวอย่างอะไร
2: น
1: ั่
2: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วนๆแล้วก็โดนเนื้อช้ำไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องพึ่งพาจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ธจากจีนด้วยนะ
2: แต่นั่นแหละครับก็นั่นแหละจริงๆถ้าโดนเนื้อทำเก่งเนี่ยน่าจะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยอาจารย
2: ์ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเจนเซ่นใช่ไหม
1: เจนเซ่นเอ็นวีเดีย
2: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
1: เอ้คนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผ
2: ิ
1: ดในหวงเนี่ย
2: ก็เหมือนเชนหลงนะฮะเชนหลงเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: ชีวิตที่ใช้อะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านประมาณนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แร่ดิบนะฮะตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยนี่แหละฮะ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: ผลิตอาวุธด้วยฮะค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนฉับก็หักดิบไม่ได้อีกแหละก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40 ปีเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
2: เยอะมากวันหนึ่งหักดิบไปมันบางคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้คือพยายามจะยกตนส่งท่านเสมอนะครับเขาไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นๆก่อนหน้านี้
1: ใช่ค่ะ
2: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนนั้นจะกลับเขาพาไปชมบ
1: ้
2: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
2: ดีนะสีจิ้งจิ๋งเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้งจิ๋งก็ตอบแบบสุภาพว่าพูดจริง
1: ไม่เคยมาแล้ว
2: แม่งอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
2: คนผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะ ป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันมีย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์ เรแกนนะฮะ
2: นั่นแหละเรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นประธานาธิบดีผมก็ยังงงเรแกนเป็นอะไรไปยังทำไม่ได
1: ้
2: นะแล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะดีนะเขาไม่เซ็นลาออกเนาะคือ ถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีย์แหวนนะผมจะให้เด็กหาสัตว์ใต้ให้จะเลือกทำเซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยึกยึกยึกยึกยึกยึกยึกโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
2: เป็นไรล่ะครับ AI ทำได้
1: อ
2: ๋
1: อไม่จะเห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเองแหละการต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
2: ดึ๊ดเรียกใจเซ็นสลับฟันป่า
1: ค่ะ
2: นะซิกแซกสลับฟันป่า
1: ซิกแซกตลอดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
2: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ยเออฮะ
2: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะเรากลับมาที่แวร์เอิร์ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
2: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิบนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปั่มเต็มตัวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวจริงก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับ
0: ครับ
2: นะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับแค่อย่างที่ผมอธิบายของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันทุกวันนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเจือจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะถ้านึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟมันแหลมเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกนะมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันสะสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกกินกับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: โอ้อ่าฮะ
2: อืมนะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกว่าเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
1: คร
0: ับ
2: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าดึงแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่ เสรีภาพที่จะต้องทำตามผัดธรรมดินะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาจารย์ดา
1: ค่ะ
2: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
2: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
0: ครับ
2: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ
2: ้โหแล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดนั้น
0: นะครับ
1: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
2: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์ขาที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agenda ขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
2: สว
0: ัสดีครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครับ
1: สวัสดีครับ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทางวิทยุรวมถึงทางMCOT News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริพาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์พาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์พาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปิะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
2: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะสจ๊วตเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสจ๊วตเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะ เตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
2: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอเจาะรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิม6/22 มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
0: Encore Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งสสร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมการยกร่างฝ่ายค้านและสว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.หึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชัยชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ30สส.รอขย่มพรบ.โอนงบปี69และพรบ.งบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้4แสนล้านก้อน2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และสส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสสร.นรเศรษฐ์ระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนพริตตีปีกประชาชนเลือกสสร.มาคัดเลือกกรรมธิการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
2: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายกีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทินPI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพักประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
0: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
4: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีฟอเร็กซ์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อที่จริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forex แจงปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
2: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำไห้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมวอนศาลค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินวัยเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กรอดสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างค่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
2: คดีทหารพรานค่ะวิสามัญชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามัญชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือน

0: ยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1-0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6-0จนทันดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย4-1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1-1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัตช์เจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอเวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาวเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงดุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1-0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2-0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัสิธรสังสมธนะดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้

0: ตำรวจโทสิทธิชัยโลกาญภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย2ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: นมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
1: จริง
2: ว้าว
0: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
1: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: We'll be right back.

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
6: รับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการรับลวงพลางนะคะปีชั้นบรดมจิตดอนค่ะอ่ะแนะนำตัวด้วย
7: ปีชั้นขจรกิจพ้นภัยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดนะคะก็ปากก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยคุ้นนะคะก็ถือว่า
6: เลยเนี่ยมาวันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเรื่องเนี่ยยากมาก
7: จริง
6: ขนาดคิดเดินเข้ามาเนี่ยบอกน้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้มาเนี่ยคือแบบพี่ยังมึนเลยเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องเลยอะอัคเทรดเทรดกับเขาไหมเทรดทองอะไรพวกเนี้ย
7: ไม่ได้เทรดทองแต่ว่า
6: ไม่ได้
7: ไปโฟกัสกับเรื่องเทรดทองพี่เด้งเพราะว่าตามในเรื่องของ THAI Passport มาตลอดไงเราไปมองในเรื่องของการโยงมากกว่า
6: ใช่เพราะมันโยงกันอยู่แล้ว
7: และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดดูสิคะว่าอุ้มก็เป็นแฟนคลับของรับลวงพรางคือจะต้องตื่นมาฟังตอนเช้าแล้ววันนี้ได้มานั่ง
6: ตื
7: ่นค่ะ
6: อ
7: ุ้
6: ยตายเพราะว่าเนี
7: ่ยไม่ค่ะมันเป็นพื้นฐานของความอยากรู้เรื่องชาวบ้าน
6: แล้วเราคนแก่เท่านั้นนะที่เขาจะตื่นเช้าเนี่ย
7: ก็เอาอุ้มมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้พี่แดงเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรายการที่ทำให้เรารู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างแล้วพี่แดงจะโยงให้ฟังไงคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกันแต่ในการโยงพี่เด้งอ่ะมันโยงแบบรับลวงพรางไง
6: อ๋อเหรอ
7: มันทำให้เรารู้สึกว่าสายเผือกอย่างเรา

0: อ๋อหรอมันเกี่ยวกันแบบนี้และยิ่งโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่พี่เด้งบอกว่ายากขนาดพี่เด้งยังบอกว่ายากอะคุณผู้ชม
1: เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะพี่จะแบบไม่หืมพี่ดูเทรดทองอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เรื่องแล้วมีแต่เรื่องตัวเลขเอาแค่บวกลบคูณหารน่ะก็เล็กนะเวลาจัดรายการด้วยกันเนี่ยคือคนฟังไม่จะรำคาญเลยทุกคนจะมาบอกว่าขอร้องได้มั้ยอย่ามานั่งบวกลบคูณหารกัน2คนแล้วคิดกันเองแล้วก็ผิดตลอดเวลาเนี่ยคือคนรำคาญ
0: งั้นเราอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะกินก๋วยเตี๋ยวยังให้เพื่อนหารเลยค่ะเพื่อนโกงยังไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าประเด็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงในเรื่องการเมืองนะพี่เด้งเน
1: าะใช่แล้วก็เนี่ยแหละมาจากเรื่องนี้ละค่ะนะคะจากการแถลงข่าวของ DSI เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่เลยจริงๆนะมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเริ่มมีการออกมาเปิดเผยในทำนองที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้มันจะโยงกับนักการเมืองตอนแรกหลายคนก็งงว่านักการเมืองนะแล้วก็บอกว่าดาราคนดังด้วยคือเอ่ยชื่อมาทุกคนต้องอ๋ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็นักการเมืองพอตอนหลังก็ออกมาแพร่ๆบอกว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านทุกคนก็อ้าวนักการเมืองฝ่ายค้านคือใครแล้วพอตอนเช้านั่นแหละ
0: พอสำเภาก่อนแล้วการเมืองฝ่ายค้านพอสำเภาพอสำเภาปั๊บเริ่มโยงได้แล้วว่าอุ๊ยมันน่าจะมันมีอยู่ไม่กี่คนนะแล้วถามว่าที่ตีวงแคบได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีการตีหนักมากๆเรื่อง THAI passport มันเลยโยงได้ไม่ยากแต่จริงๆนะพี่เด้งถ้าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาไม่ได้มีเคสว่าส.ส.มีเราไม่มีเราอ่ะแล้วมันเกิดเคสนี้เคสเดียวอ่ะน้ำหนักมันเปลี่ยนเนาะถูกไหม
1: พอตีนี่มันคือมันหลายเรื่องคือนอกจากเนี่ยเนี่ยมีพุงไม่มีเทาแล้วเนี่ยนะโอ้โหคือมันหลายเรื่องมากเอาเป็นว่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ขบวนการนะคะที่ทางดีเอสไอออกมาแถลงเนี่ยนะคะเรื่องเส้นทางด้านการเงินของสสพรรคประชาชนเนี่ยคือคุณภาวุฒิเนี่ยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มหลอกลวงการลงทุนฟอเร็กซ์เหมือนฟอเร็กซ์เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเนอะแต่ว่าคราวนี้มันเกี่ยวโยงกับนักการเมืองอะซึ่งนั่นนะคะเขาจะพบนะที่ดีไซน์เขาแถลงเนี่ยคือเขาพบเงินนะคะที่มันโอนจากบริษัท Spark Digital เข้าบัญชีเนี่ย28ล้านบาทและ28ล้านบาทเนี่ยมันเป็นการโอนภายในวันเดียว28ล้านบาทภายในวันเดียวไม่พอนะมีการโอนทั้งหมดเนี่ย14ครั้ง
0: ครั้งละ
1: 2ล้านและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมปี2567และที่สำคัญก็คือการโอนเนี่ยมันเป็นการโอนเข้าบัญชีตัวเองภายในเวลาแบบไม่กี่วินาทีอ่ะเนี่ยเห็นปะมันต้องมีอะไรผิดปกติมิน่าเนาะเวลาเราโอนเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยเราย้ายจากอันนู้นมาอันนี้ของเราอ่ะซึ่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี้เมื่อกี้เนี่ยไอ้พวกธนาคารแบงก์เขาก็จะจับตามที่มีบล็อกก็เคยนะโดนผลหนึ่งอะไรเงี้ย
0: เราโอนพันหนึ่งเรายังเดือดร้อนเลยค่ะนี่เขาโอนที
1: ่สองล้านเขาบอกมันเป็นข้อบังคับกำหนดอ่ะของแบงก์ชาติอ่ะที่โอนเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าโอนเนี่ยสองล้านเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการโอนว่าทำไมจะต้องโอนครั้งละ2ล้านซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพอหลังจาก DSI ออกมาแถลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกมาให้เหตุผลเลยโดยการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไอ้เงิน28ล้านเนี่ยมันเป็นการเทรดทองคุณภาวุฒิอธิบายอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน
0: ค่ะ
1: ซึ่งนะมันก็จะเป็นแบบพวกโบรกเกอร์อ่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยพวกผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ทั้งหลายแหละซึ่งการลงทุนทองคำนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์เนี่ยและทีเนี้ยพอทางตัวคุณภาวุฒิเนี่ยเขาฝากเงินเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยทำการซื้อขายซึ่งมันก็ต้องมีการฝากมีการถอนเงินออกจากบัญชีแล้วมันก็เป็นการซื้อขายเนี่ยหลายครั้งซึ่งในกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยก็บอกด้วยนะบอกว่าเขาว่าขาดทุนนะแล้วเขาก็เลยหยุดการลงทุนเนี่ยไปนานแล้วด้วยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าข้อมูลที่ DSI แถลงเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
0: ค่ะ
1: คือถ้าว่า DSI เนี่ยต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเขาพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเพื่อการพิสูจน์ความจริงเพราะนั้นเขายืนยันเลยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนสกงสแกมเมอร์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นด้วย
0: แล้วก็ไม่สามารถให้ความคิดเห็นแทนบริษัทได้ด้วยคือเขาไม่เกี่ยวกับบริษัทแล้วหลังจากที่เข้ามา
1: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปชี้แจงถ
0: ึ
1: งแม้ว่าจะอยู่ในสมัยเนี่ยอยู่ในช่วงของสมัยเปิดประชุมก็ตามอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์ใดๆ
1: เขาบอกเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์
0: ตรงนี้อ้อมสงสัยพี่เด้งว่าก็ในเมื่อมันยังไม่ได้ฟันธงอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะคือมันยังไม่ได้ถูกต้องเลยก็อ่ะไทม์ไลน์มันจะแปลกๆอยู่ตรงที่เปิดเผยชื่อมาก่
1: อ
0: นทั้งที่จริงก่อนหน้านี้แต่ละคดีมันต้องมีหลักฐานอะไรใดๆชัดเจนเสร็จสับแล้วถึงค่อยแถลงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อยิงเขาเรียกถ้าเป็นภาษาวงการบันเทิงคือยิงทีเซอร์มาก่
1: อ
0: นยิงทีเซอร์ให้ตื่นเต้น

0: ตื่นเต้นแล้วคนก็เริ่มจับตาดูจับตาดูอุ๊ยอุ๊ยใช่คนนี้จริงๆด้วยแล้วพอแถลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายว่ามีความผิดนะเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าว
1: ก็เนี่ย
0: เขาบอก
1: แบบนี้ไปเหมือนกับใครรู้ไหมไปเหมือนกับคุณเทงณัฐพงศ
0: ์ค่ะ
1: เรียกพูดเหมือนคุณเทงณัฐพงศ์เลย
0: ค่ะ
1: คุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือโอ้โหพอหลังจากดีเอสไอเนี่ยแถลงปุ๊บเนี่ยคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือออกอาการปกติไม่ค่อยเห็นคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยดุเท่าไหร่นะมางานนี้คือดุมากคือดุเดือดเลยอ่ะคือคุณเทงณัฐพงศ์ก็จะบอกเลยนะบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือผู้ต้องหาในคดีอ่ะไม่มีใครเขาถูกระบุชื
0: ่อ
1: แต่ผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยอย่างตัวคุณภาวุฒิเนี่ยทำไมถึงถูกระบุชื่อแบบชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทงณัฐพงศ์ก็เลยตั้งคำถามค่ะถึงกระบวนการของ DSI เลยว่ามันถูกต้องไหมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะว่าถ้าหากว่ามีใบสั่งทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ควรจะปฏิบัติตามเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยคือผู้ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตออกมาด้วยนะจากทางคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยก็บอกว่าการแถลงข่าวของ DSI ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อต้องการจะสร้างกระแสแล้วก็กลบข่าวการตรวจสอบไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยคือเป็นการดิสเครดิตคุณภาวุฒิเพราะว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เป็นคนที่
0: จุดเริ่มต้นเลยแหละ
1: เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของ THAI แล้วก็ตามเรื่องนี้แบบคือเกาะติด
0: ใช
1: ่แต่ว่าพอปรากฏเป็นข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการร่วมปรากฏว่าไม่
0: มีคุณภาวุฒ
1: ิคุณภาวุฒิไม่เปิดตัวหรือหายเข้าติดไม่กันไปแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีก็ผ่านทางออนไลน
0: ์
1: ก็เป็นการชี้แจงหลังจากที่ DSI เนี่ยเขาออกมาแถลง
0: คุณเทงบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฟ้องใช่ไหมฟ
1: ้
0: อง DSI
1: ก็เนี่ยคือคุณเทงก็ออกมาขู่เลยว่าเนี่ยจะดำเนินการฟ้อง DSI
0: มาตรา157
1: ใช่คือถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดำเนินการเนี่ยตามประมวลกฎหมายมาตรา157
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็มีจุดแปลกๆหลายจุด
0: ค่ะ
1: คือในคอลัมน์เนี่ยในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องของประกาศหอมเนี่ยในไทยโพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกไว้เลยบอกว่าไอ้การออกมาชี้แจงของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันไม่ใช่เส้นทางทางด้านการเงินแบบคือการเทรดทองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เส้นทางเงินเทรดทองแน่คือมันมีพิรุธเนี่ยเยอะ
0: หมายถึงพิรุธของคุณภาวุฒิเหรอคะ
1: กับการโอนเงินเนี่ย
0: เส้นเ
1: ง
0: ินอ่
1: ะเส้นเงินพวกที่เขาเล่นกันเขาคงต้องรู้อ
0: ่ะ
1: เส้นเงินมันแปลกคือมีการโอนผ่านบริษัทเนี่ยเข้าบัญชีส่วนตัวในเวลาไม่กี่วินาทีและที่สำคัญก็คือ DSI เนี่ยเขาไปตามจากต้นทางเนี่ยไปจนถึงเงินปลายทางและการแถลงนะของร้อยตำรวจเอกเขมชาติเนี่ยประกายหงมณีซึ่งเป็นผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็บอกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายนี้มันคือเงินปลายทางไม่ใช่เงินที่เข้าไปที่ต้นทางเพราะถ้าต้นทางเนี่ยมันคือเงินที่ออกแล้วเข้าสู่ตัวโบรกเกอร์หรือว่า ID แต่เนี่ยมันคือเงินที่ออกจากเพย์เมนต์มาสู่บริษัทปลายทางและเงินจากบริษัทปลายทางก็เข้าไปที่บัญชีนักการเมืองแล้ว DSI เนี่ยนะคะทางอธิบดีเนี่ยยังแถลงอีกบอกว่าเงินที่กลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยโอนไปเนี่ยมันอาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดนะแล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลตามจำนวนที่พบเนี่ยคือ14ครั้งครั้งละ2ล้านน่ะนะคะคือเรื่องนี้เห็นไหมมันจะมีไอ้ความซับซ้อนยิ่งเราไม่เข้าใจเรื่องไอ้พวกการเทรดอะไรทั้งหลายแหละพวกนี้มันจะลำบากเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นเฉพาะอะ
0: ใช่มันต้องเฉพาะทางแต่ว่าสรุปว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นเงินที่มันเทรดทองจริงๆอะเส้นทางมันชัดเจนว่ามันตรวจสอบได้นะไทม์ไลน์มันชัดอยู่นะคือการเปิดตัวของคุณภาวุฒในเส้นทางการเมืองมันก็มีไทม์ไลน์อยู่พี่เด้งแล้วถ้าจะจับจริงๆว่ามันไม่ยากแต่ทีเนี้ยมันก็น่าสงสัยตรงที่ช่วงเวลาของการเปิดนี่แหละถ้าพูดถึง Forex เราได้ยินมานานแล้วนะคะและเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่คุณภาวุฒคือตอนที่เปิดเผยชื่อออกมามันมีคนในวงการบันเทิงใช่ไหมคะคือในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยอุ้มได้ยินชื่อของฟอร์ฟันเนี่ยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มีเมื่อวานนี้คุณอยู่ก็จำชื่อไม่ได้เขาออกมาเปิดเผย
1: ค
0: ุณฟิล์มคนที่ออกมาเปิดเผยพรรคประชาธิปัตย์เก่า
1: เ
0: ขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักฐานในการที่ไปหลอกคน
1: หลอกละ
0: แต่นึกชื่อไม่ออก
1: ที่พาดาราออกมาเมื่อวานใช่ไหม70 ล้านนั่นน่ะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วอุ้มรู้สึกว่าด้วยไทม์ไลน์ของคดีมันค่อนข้างนานแต่พอมันมีการออกมาแถลงข่าวในช่วงนี
1: ้
0: ในคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้มันก็เลยเลี่ยงไม่ได้

0: ใหญ่ที่จะคิดว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
1: คือทุกคนเนี่ยก็ฟันธงอยู่แล้วล่ะว่ามันเกี่ยวไงมันเกี่ยวกับการเมืองแต่ทีเนี้ยคือคุณผิดหรือเปล่าคะ
0: ใช่
1: เออคือมันก็ต้อง
0: ก็ต้องไปดูในเนื้อในจริง
1: ๆเออเรื่องนั้นแหละทีเนี้ยเนี่ยคือมันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยหลายจุดค่ะอย่างในเพจนะที่เขาเกาะติดพรรคประชาชนอยู่แล้วเนี่ยอย่างเพจเนี่ยไอ้จักรวาลร่มส้มเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเขาออกมาแฉในแง่ของข้อมูลธุรกิจเนี่ยของบริษัทอะที่ทางดีเอสไอระบุเอาไว้นะว่าคือคุณโอนเงินผ่านไอ้เนี่ยไอ้บริษัทสปาร์คดิจิทัลเนี่ยที่โอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านเนี่ยปรากฏว่าไปมาเนี่ยนะคือคุณภาวุฒิเนี่ยถูกคือนำเอาไอ้บริษัทเนี่ยมันออกมาจากเว็บ Creden Data ซึ่งเจ้าของหรือว่าผู้ก่อตั้งไอ้ Creden Data อะไรเนี่ยนะก็เป็นคุณภาวุฒิแล้วไอ้รายละเอียดข้อมูลของบริษัท Spark Digital ซึ่งอยู่ในเว็บเนี้ยอยู่ดีๆถูกลบออกไป
0: เนี่ย
1: เออทำไมมันต้องถูกลบออกไปอ่ะตอนนี้คือเข้าไปค้นข้อมูลไม่ได้แต่ว่าในเพจเนี้ยเขาไปดึงเอาข้อมูลจากอะไรของเขาออกมาเนี่ยคือหนักคนมากจักรวาลดอมส้มเนี่ยแล้วแถมเนี่ยนะที่คุณภาวุฒิเนี่ยชี้แจงว่าผมเนี่ยเทรดทองเนี่ยในเพจเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าคือในเมื่อคุณเทรดทองอ่ะทำไมคุณไม่โชว์หลักฐานออกมาให้เห็นกันจัดๆไปเลยว่าคุณเทรดทองและการเทรดทองที่ว่าเนี่ยมันเป็นการซื้อขายตามปกติไหมคือเพราะถ้าหากว่ามันเป็นไปในรูปของโทเค็นดิจิตอลอะไรเงี้ยบนบล็อกเชนเนี่ยคือไอ้รูปแบบนี้ไอ้โทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนอะไรทั้งหลายแหละคือแบงค์ชาติกับก.ล.ต.เนี่ยเขาไม่รับรองนะ
0: ค่ะใช่
1: เพราะนั้นน่ะไอ้ Digital Gold Token เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาละสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
0: มันมีอีกจุดอ๋อนี่ไงมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณอี้แทนคุณขอบคุณมากค่ะใช
1: ่
0: ค่ะคุณอี้แทนคุณที่เมื่อวานนี้เดินเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมิคือมันมีอีก1จุดพี่แดงที่คุณภาวุฒิออกมาบอกแล้วมันมีที่เขาบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูล DSI แถลงมาอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการเพิ่มเติมผมพร้อมจะนำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบซึ่งบอกว่าผมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไดอะล็อกที่บอกว่าจำไม่ได้อะยังไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างเนี่ยมาจากช่วงเวลาใดที่แน่ชัดซึ่งพอบอกว่าเงิน28ล้านที่มันเข้าบัญชีส่วนตัวในวันเดียวโหต่อให้มันเป็นนักธุรกิจพันล้าน
1: ใช่ๆเลยคุณโ
0: ห
1: บอกอ่ะ
0: จำไม่ได้
1: เ
0: ลย
1: เป็นไปไม่ได้เออเป็นไม่ได้ที่คุณจะจำไม่ได้กับเงินก้อนโตขนาดนี
0: ้แปลว่า DSI เขาก็ต้องมีข้อมูลแน่นมากพ
1: อ
0: กับการออกมาเปิดเผยครั้งน
1: ี้ไม่ในการแถลงของ DSI เนี่ยทุกคนก็จะบอกไว้เลยบอกว่าคือมันเหมือนเป็นข้อมูลก๊อกแรกอ่ะ
0: ใช่
1: มันยังมีก๊อกอื่นๆตามมาอีกอ่ะเหมือนเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้แล้วตอนนี้เขารอเท่านั้นเอง
0: ค
1: ือเหมือนอ่อยไว้อ่ะเนี่ยฉันรู้แล้วนะคุณเตรียมเลยนะ
0: แล้วเธอจะเผยว่าแค่ไหน
1: ซึ่งเนี่ยในเพจดังเนี่ยนะที่เขาเกาะติดเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาออกเป็นหนังสือเลยว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกเนี่ยให้ทางคุณภาวุฒิเนี่ยแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยมาตอบคำถามนิดนึงเขาตั้งคำถามขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้บัญชีที่เทรดเนี่ยใน ALP Forex เนี่ยคือ ALP Forex เนี่ยนะคะมันคือโบรกเกอร์ในการซื้อขายพวกการแลกเปลี่ยนเงินตราอะไรเงี้ยในโลกของการลงทุนนะซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยนะว่า ALP Forex เนี่ยคือมันจะมีความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนและที่สำคัญเนี่ยนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณเทรดจริงเนี่ยมันจะต้องมีสเตทเมนต์ที่ยืนยันแสดงประวัติซื้อขายและผลขาดทุนเนี่ยตามที่ทางเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยอ้างเอาไว้คือถ้าคุณมีหลักฐานแบบเนี้ยมันจบเลยนะและเนี่ยมีคำสั่งถอนเงินที่ตรงกับยอด28ล้านไหมนี่ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งโบรกเกอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะกำหนดให้บัญชีฝากถอนเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชีเทรดถ้ามีครบทั้งสองอย่างเนี้ยทุกอย่างจบเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ทันทีสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่มีนี่สิคำถามก็คือเงิน28ล้านเนี่ยจาก ALP Forex เนี่ยมันมาถึงบัญชีได้ยังไงโดยที่ไม่มีบัญชีเทรดของคุณภาวุฒิเองเนี่ยรองรับและก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมคุณภาวุฒิเนี่ยจะต้องมีการโอนผ่านไอ้ Spark Digital เป็นตัวกลางเพราะว่าในเมื่อเทรดเองเนี่ยโบรกเกอร์เขาก็โอนเข้าบัญชีเทรดเจ้าของได้แบบโดยตรงอยู่แล้วและนะเขามีการตั้งข้อสงสัยเลยว่าไอ้ ALP ไอ้ Forex เนี่ยคือระดับเทพอะระดับเทพอย่างคุณภาวุฒิเนี่ยคือทำไมจะต้องเทรดกับบริษัทซึ่งเขาระบุไว้เลยว่าเป็นบริษัทที่ชื่อเสียงอ่ะมันไม่มีในแง่ของเครดิตอ่ะ

0: มันก็เลยโอ้โหมีคำถามนี่เราก็ไอ้พวกบรรดานักลงทุนนะเขาออกมาโพสต์กันนะแต่ละโพสต์เนี่ยมันทำให้เราร
1: ู้เลยว่าเปิดโลกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออคือทำให้เรารู้เลยว่ามันมีข้อน่าสงสัยแล้วมันเป็นโลกเทาๆอ่ะที่บอกว่าเป็นโลกเทาๆเนี่ยอะไรรู้ไหมนี่มีคนหนึ่งคุณอะไรเนี่ยไกลสวงหรือไงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเนื่องจากไอ้ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยนะมันจะมีฐานสมาชิกอยู่หลายพันคนใช่ไหมตัวเขาเองเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากไอ้ Forex Broker เนี่ยเขาได้รับการติดต่อแบบโอ้ยหลายคนเลยนะให้ตัวคุณไกรสงเนี่ยเข้าไปทำเป็น IB คือผมก็รู้เลยนะว่านี่เพิ่งรู้ว่าค่าตอบแทนการเป็น IB เนี่ยแม่อยากเรียนไอ้พวกทางด้านการเงินจริงๆเลยเงินเดือนเนี่ยต่อเดือนน่ะหลัก10ล้าน
1: โหเอาก็ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะเข้าไปในวงการนี้มันต้องมีผ่านคุณพี่เขาก่อน
0: เขาบอกว่าคือมันเป็นความเสี่ยงนะ
1: ใช่
0: มันเป็นเรื่อง
1: เขาเหมือนต้องเป็นตัวกลางในการที่จะพาเข้าสู่โลกของการเทรดไงพี่เด้งไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราอยู่ปกติอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินออกไปเทรดได้เลยไม่ได้
0: เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะมันเหมือนกับเป็นความเสี่ยงระดับพรีเมียมอะลิสต์พรีเมียมบ่อยคิดดูเขาใช้คำเนี้ยวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้รับการติดต่อเลยนะและผมก็รู้ว่าถ้าผมทำเนี่ยผลตอบแทนที่ได้ต่อเดือนมันมีสิทธิ์สูงถึงหลัก10ล้านต่อเดือนแต่ผมปฏิเสธไปเลยทุกเจ้าเพราะว่าแพลตฟอร์ม Forex ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัทมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก.ล.ต.ซึ่งตัวคุณเรศงเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกกินสต็อปการโกงสเปรดการชักปลั๊กการถอนเงินเนี่ยเป็นศัพท์ของพวกนั้นเลยเนี่ยการถอนเงินไม่ได้อะไรเงี้ยเขาได้ยินมาในอดีตเนี่ยหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเนี่ยแล้วก็คนเรียนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาต้องปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดคือต่อให้มันจะหอมหวานแค่ไหนก็ตามและผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและลูกค้าของผม
1: แปลว่ามันมีช่องทางถึงว่าทุนเทาเขาถึงใช้ช่องทางนี้เนาะพอถึงเวลาหลอกเสร็จปั๊บหายไปเลยแล้วก็ตามยากมากอะ
0: เนี่ยแล้วคือแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเริ่มมีเขาไงของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะมันมีกลิ่นเทาๆออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่มีคนหนึ่งเขาบอกเลยบอกว่ามาเขาเอามาอธิบายเรื่องว่าทำไมถึงต้องโอนเงินครั้งละ2 ล้านเนี่ยคุณชื่อคุณนัทเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่สงสัยนะว่าทำไมถึงต้องมีการส่งเงินครั้งละ2 ล้าน 14 ครั้งเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องตีความมากนะไม่ได้อยากจะฟอกเงินแต่มันน่าจะติดขัดในแง่ของข้อจำกัดซึ่งตัวคุณนัทเองบอกว่าเขาก็เคยเจอเหมือนกันถ้าโอนเงินรายย่อยเนี่ยผ่านระบบที่เรียกว่าเป็นระบบสมาร์ทเนี่ยของ National ITMXอย่าถามนะไม่รู
1: ้อ่านพยายามอ่านให้ถูกต้องแล้วกัน
0: บอกว่ามันโอนสูงสุดได้เนี่ยครั้งเนี่ยตกประมาณ2 ล้านแล้วถ้าต้องการโอนเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องโอนครั้งละ2 ล้านหลายๆครั้งแทนเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมไม่งั้นเนี่ยจะต้องไปใช้เนี่ยบาทเน็ตในระบบบาทเน็ตซึ่งมันจะมีค่าโอนต่อครั้งเนี่ยสูงประมาณ150 บาท150 บาทต่อครั้งเนี่ยคุณโอนไป14 ครั้งเนี่ย150เสียเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องโอนหลายๆครั้งเพราะมันมีค่าธรรมเนียมเข้าไปเกี่ยวข้องคือถ้าอยากจะโอน28 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องโอนครั้งละ2 ล้าน 14 ครั้งส่วนเรื่องการส่งรายงานปปง.เกิน700,000เนี่ยธนาคารเขาก็ส่งข้อมูลแล้วเหมือนกันคืองานนี้มันมีอะไรแบบแปลกๆแล้วแหละ
1: พี่ได้อุ้มถามเพื่อนแชท GPT ถามว่าในการโอนลักษณะเนี้ยค่ะมันผิดปกติหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเป็นการโอนแบบนักลงทุนซื้อขายหุ้นรายใหญ่แบบเนี้ยไม่ผิดปกติถ้ามีสเตทเมนต
0: ์
1: มีใบซื้อขายหุ้นมีใบเสร็จร้านทองมีสัญญาซื้อขาย
0: เขาถึงบอกนะบอกว่าเนี่ยให้คุณโชว์มาเลยถ้าเกิดว่าคือคุณมีสเตทเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันจบทุกอย่างอ่ะ
1: ก็นี่ไง DSI เขาก็น่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าเขาเปิดยับมาแล้วที่เหลือก็คือเอาหลักฐานไปก็น่าจะเป็นสเตทต่อไปที่คุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้รอที่อยู่ในสมัยสภา
0: คุณภาวุฒิเนี่ยควรจะเอาสเตทเมนต์มาโชว์ตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยเทียบเมื่อวาน
1: เนาะตั้งแต่แถลงแรกเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือว่าไปคือคนที่เล่นคือเล่นไอ้พวกเทรดในระบบเนี้ยเขาต้องรู้แล้วแหละว่าอะไรมันเป็นหลักฐานที่สามารถจะโชว์ได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราว่าต่อเบรกหน้าเบรกที่2แล้วกันค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง

0: มภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: แปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะคะนี่ก็จะมีคุณผู้ฟังนะเข้ามาถามบอกว่าเนี่ยคุณส้มชัยเขาบอกว่าเอาข่าวเก่าๆมาทำไมน่าเบื่อไม่เก่านะคุณแถลงเมื่อวานนี้เอง
4: เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นข่าวเก่านี่ก็คือสิ่งที่อุ้งกับพี่เด้งตั้งคำถามแบบต้นไงคะว่าข่าวเนี้ย forex เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับส.ส.ณปัจจุบันไหมเกี่ยวคือไม่ได้เกี่ยวแบบอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาว่าอ๋อคุณไปเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport แล้วดึงมาสักหน่อยนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่เมื่อเบรกที่แล้วพี่เด้งกำลังไล่เรียงให้ได้ทราบกันเพียงแต่ว่าภาษาที่เราฟังมันอาจจะไม่ค่อยเข้าหูเพราะว่ามันเข้าใจยากอย่างที่พี่เด้งบอกมันเป็นภาษาเกี่ยวกับการเทรดอะค่ะ
3: ใช่
4: แล้ววงการนี้ค่อนข้างจะแบบรับลวงทางยิ่งกว่าที่เราจะลวงเข้าไปเจอ
3: คือมันต้องเป็นแบบผู้ที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะเข้าใจ
4: ก็ขนาดนางงาม
3: เขาจะเข้าใจเลย
4: นางงามเขายังโดนตั้งกี่ล้านอ่ะพี่เด้งเนี่ย
3: เฟล
4: เ
3: ลสเนี่ย
4: ก็เขาบอกว่าตกวันแรกที่ลงทุนอ่ะโหมันได้เป็นล้าน
3: อ
4: ่ะเขาก็รู้สึกว่าโอ้แปลว่าฉันเก่งเพราะคนที่เขาก็เนี่ยเขาโดนคนที่เป็นไอบีนี่แหละก็พาเขาสู่วงการใช่ไหมแล้วก็แนะนำใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีไอบีเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเลขหรืออาจจะปิดตัวเลขไม่ให้เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้ที่บอกว่าความเสี่ยงมูลค่าหลากหลายไง
3: โอ้ยแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเรื่องทองเนี่ยคนก็จะลงมาเล่นกันเยอะมากเทรดทองเนาะ
4: เหมือนขึ้นรถไฟห่ออยู่เหมือนกันนะว่าประเทศทองนี่จริงแล้วข่าวสัปดาห์นี้เป็นข่าวที่โยงกันหมดจริง
3: ๆ
4: พอพูดถึงเทรดทองก็จะเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอิหร่านด้วยแต่นี่กลับมาในประเทศก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ยังคงมีเรื่องลับลวงพรางอยู
3: ่
4: คือถ้าเจาะเข้าไปในเรื่องของเทรดทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณพาวุฒิอะค่ะโอเคมันจะมีมุมนึงพี่เด้งที่เขาออกมาบอกอย่างเช่นพักส้มอย่างเงี้ยคุณไอซ์รัชนกออกมาโพสใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคุณไอซ์รัชนกบอกว่ากระสุนนัดนี้เหมือนจะด้านนะครับพี่เขากระโดงคือเขาอะมองในมุมว่าตอนนี้กระแสสังคมอะมันเทไปว่าอ๋อก็คุณไปโยงไงแล้วนี่ไงเห็นไหมคุณพาวุฒิเขาออกมาชี้แจงได้แล้วเดี๋ยวเขาไม่รอด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าไปหา DSI เลยฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากระสุนด้านแต่พอเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพิรุธอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ยังตอบไม่ได้อย่างที่พี่เด้งถามไปก็เรื่องนี้
3: เนี่ยยังมีคนที่เขาเนี่ยเทรดต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะมาอธิบายเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยมองภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะยังคุณปัญญวีเนี่ยคุณปัญญวีเขาก็จะอธิบายเลยนะบอกว่าคนทำ payment gateway สายดาร์กเนี่ยมันคือคนที่เสี่ยงคุกที่สุดคนหนึ่งเลยนะใน ecosystem เนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่คือเขาบอกว่าเป็นคนที่ได้อะไรแบบสูงมากเพราะว่ามันจะเป็นการขายความสามารถในการทำให้เงินผิดปกติเนี่ยให้มันดูปกติได้มีความสามารถของเขาซึ่ง payment gateway เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นเส้นเลือดหลักนะคะที่หล่อเลี้ยงธุรกิจพวกใต้ดินทั้งหลายแหละทั้งเว็บพนันทั้งโบรก Forex เถื่อนแชร์ลูกโซ่หรือว่า scam investment เนี่ยแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเดียวกันน่ะมันคือไม่สามารถที่จะรับเงินตรงๆได
4: ้
3: มันจะต้องแบบน่ะมีอะไรซิกแซกของเขาเนี่ยรับเงินตรงๆไม่ได้นะนะคะเพราะว่าถ้าโอนตรงไปที่บัญชีออฟชอร์เนี่ยหรือว่าบัญชีที่มันเชื่อมโยงกับเว็บผิดกฎหมายบรรดาธนาคารแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นชัดแล้วก็จะตามสืบได้ทันทีเพราะฉะนั้นไอ้ payment gateway แบบเทาๆเนี่ยนะมันก็เลยจะเข้ามาแก้ไอ้จุดเนี่ยจุดที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบพวก

0: วิธีคิดของการเปลี่ยนธุรกรรมที่ควรจะดูแบบน่าสงสัยให้กลายเป็นธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาซึ่งเขาจะโอ้โหโยงใยรายละเอียดอะไรของเขาลากยาวกันออกมาเลยซึ่งไงก็ตามเนี่ยข่าวในโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวของคุณปัญญวีเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามองเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นเกมการเมืองเป็นเทคนิคเดิมๆที่น่าสนใจด้วยวิธีการขุดเรื่องเก่าๆมาคุย
1: คือ
0: จริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยมันต้องรอการพิสูจน์แต่ว่าวิธีการบิดกระแสสังคมที่ดีที่สุดก็คือการบิดความสนใจด้วยการเอาเรื่องใหม่ๆแบบดาร์กๆขึ้นมาคุยเนี่ยเพราะนั้นประเด็นไอ้ broke เนี่ย forex เนี่ยเขาบอกไม่แปลกใจเพราะว่าค่าคอมนะจากการเทรดเนี่ยโอ้โหเขาบอกมันหอมหวานมากกระแสเงินสดรายวันคือใครเห็นก็ตาลุกก็อย่างที่เนี่ยคุณเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือเงินนะโอ้โหเข้ามาเป็น IBT
2: เป็น10ล้าน
0: เป็น10ล้านต่อเดือน
2: เจ็บจริงๆอันนี้เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมคะพี่แดงว่าปลายทางโอนไปไหนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันต้องเป็นการสืบต่อว่าในการโอนเข้าออกแบบเนี้ยถี่ขนาดเนี้ยปลายทางอ่ะคือที่ไหนเพราะมันจะได้เป็นตัวในการเชื่อมโยงในเรื่องของกฎหมายต่อแล้วก็ใบซื้อขาย
0: ใช่ไหมเข้าบัญชีเขานะ
2: แล้วที่โอนออกอ่ะโอนออกไปไหนเนี่ยแหละว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่มันน่าจะพิสูจน์ได้อีกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันมีการโอนเข้าแล้วมันมีการโอนออกหลังจากนั้น
0: อ
2: ่ะมันกลับเข้ามาสู่บัญชีตัวเองหรือเปล่าหรือเส้นทางที่ออกไปอ่ะมันไปสู่บัญชีตัวเองในบัญชีอื่นหรือเปล่าก็เนี่ยแหละเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าอย่างที่
0: ไม่แต่ว่าอย่างกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันมองได้ไปถึงประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนด้วยที่บอกว่ามองได้ไปถึงกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะเพิ่งมาลงเล่นการเมือง
2: ค่ะ
0: เนี่ยเลือกตั้งหัวเนี่ยปี69แต่ปรากฏว่าคุณภาวุฒิเนี่ยสามารถแซงทุกคนอย่างคุณรังสิมันโรมซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่คือร่วมก่อตั้งด้วยกันมาเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นแล้วก็ขายความเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมาจนพรรคประชาชนเนี่ยคือภาพเนี่ยทะอยู่แล้วว่านี่คือความเป็นพรรคประชาชนนะความเป็นอนาคตใหม่แต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณภาวุฒิมาจากไหนคะแซงค่ะคือแซงหน้ามาอยู่ลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยลำดับ7ในขณะที่ตัวของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยอยู่ลำดับ8
2: ค่ะ
0: คุณผลิตเองเนี่ยก็ต่อสู้กันมาตั้งแต่ก้าวไกลก็อยู่ลำดับ9แล้วบรรดาผู้ที่ร่วมก่อตั้งกันมาหลายคนเนี่ยก็ไปอยู่ลำดับท้ายๆแต่คุณภาวุฒิมาอยู่ลำดับ7นั่นหมายความว่าอะไรคือคุณภาวุฒิเนี่ยก็คือในทุนของพรรคก็คือผู้ที่หาเงินเข้าพรรคคือไปๆมาๆเนี่ยนะพรรคประชาชนน่ะซึ่งบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่แบบคนรุ่นใหม่เป็นพรรคอุดมการณ์ไปมาคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆเลยที่เงินคือเรื่องใหญ่เงินคือเรื่องสำคัญ
2: มันปฏิเสธไม่ได้อะเน
0: า
2: ะ
0: แล้วคือคุณมาแซงหน้าไงคือมันไม่น่าที่จะแบบมาแซงหน้าคนอื่นเขาได้อ่ะ
2: อุ้ยแต่ตอนนี้หลายคนก็อุ้มเขาเยอะมากเลยเน
0: า
2: ะคือเหมือนกับเซฟ
0: ออกมาคือทุกคนออกมาแบบโอ้โหเรียงหน้ากระดานเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: ปกติแล้วเนี่ยบรรดาสมาชิกหรือว่าสสอภัยในพรรคประชาชนเนี่ยเวลาใครโดนแล้วโดนเลยไงโดนตัดทิ้งตั้งกรรมการสอบ
2: ออกมาแถลงเลยว่าถ้าเกิดผิดจริงก็ลงโทษเลยไม่เกี่ยว
0: ตั้งกรรมการสอบบ้างแล้วก็แบบทำเนียนๆไปหายไปอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่โอ้โหนี่เห็นไหมอย่างคุณณัฐพงษ์เองก็ไม่เคยออกอาการคำนี้ก็ออกอาการถึงขนาดจะเล่นไล่บี้ DSI เลยอ่ะ
2: ซึ่ง
0: แบบไม่เคยปรากฏมาก่อนอ่
2: ะ
0: แต่เนี่ยคือไอ้ภาพเนี้ยนะคือมันก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นแล้วนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกับพรรคประชาชนซึ่งไม่น่าเชื่อไงไม่น่าเชื่อกับความเป็นพรรคประชาชนน่ะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ที่ก่อตั้งมาซึ่งทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือคุณฉายภาพของความเป็นน
2: ัก
0: การ
2: เมืองรุ่น
0: ใหม่ไม่มันเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นเลย
2: อุ๊ยแต่ถ้าจะเอา
0: เงินเป็นเรื่องใหญ่
2: ก็จริงเพราะว่าจริงๆถ้าเราเช่นนี้พี่เด้งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของผู้ว่ากท
0: ม.
2: ใช่ไหมที่มีเลือกที่ปรึกษาอะไรเหล่านี้คือทุกอย่างอ่ะมันก็กลับไปสู่ลูปที่เขาพยายามหนีออกมาในท้ายที่สุดอ่ะ
0: แล้วยังไม่เท่านั้นนะสำหรับโตคุณภาวุฒิเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีคนเล่นประเด็นนี้กันเยอะเลยซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกันนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดเนี่ยกับผู้ก่อตั้งพรรคอ่ะเพราะว่าไปมาเนี่ยคนที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยในธุรกิจของคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีชื่อพี่สาวของคุณธนาธรเนี่ยรวมอยู่ด้วย เนี่ยมันคือเกี่ยวโยงกันหมดนะ

0: คือสำหรับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าคือตัวเขาเองเนี่ยถือหุ้นในบริษัทเนี่ยมากถึง36แห่งและในจำนวนนี้นั่งเป็นกรรมการถึง17แห่งการถือหุ้นเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ70.6ล้านคือมีทั้งธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวซึ่งว่ากันว่ามีฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังถือหุ้นนะร่วมกันกับคนดังในแวดวงธุรกิจวงการบันเทิงหลายคนคือโอ้โหไอ้ที่เขาออกมาระบุชื่อวงการบันเทิงเนี่ยนักร้องดังๆดาราดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถือหุ้นร่วมกันกับนี่แหละค่ะพี่สาวคุณธนาธรคือคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจในบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง
1: พี่เด้งแล้วถ้าเกิดวิเคราะห์จากท่าทีของคุณภาวุฒในการออกมาชี้แจงอะค่ะหนึ่งคือไม่ได้ชี้แจงโดยใช้วิธีการออกมาสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยใช้วิธีการโพสใช่ไหมคะแล้วสองคือไม่ได้เอาหลักฐานที่มันเป็นเส้นทางของการโอนเงินจริงๆว่าอ้าวทำไมตัวเลขเป็นล้านล้านขนาดนั้นเนี่ยมันถึงได้ออกมาแล้วถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยเท่าที่พี่เด้งวิเคราะห์พี่เด้งคิดว่ามันเป็นการเงียบผิดปกติหรือเป็นการมูฟช้าผิดปกติ
0: ไม่หรอกเขาก็แค่เบื้องต้นเบื้องต้นมั้งเขาอาจเดี๋ยวเขาอาจจะเอาข้อมูลไปให้กับทาง DSA ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตอนนี้รอดูก่อนเอาแค่ว่าที่ตัวคุณภาวุฒิประกาศบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยเอาดูอันนี้ก่อน อยากรู้มากเลย คือปกตินักการเมืองไม่เคยค่ะปกตินักการเมืองไม่เคยแต่ถ้าเกิดว่าคือคุณไปในช่วงของการเปิดสมัยประชุมเนี่ยนะโอ้โหมันจะเท่มาก
1: ได้เท่ได้เท่แต่ว่าในเนื้อในอ่ะ
0: มันก็ไม่รู้แหละแต่เนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นไงว่าถึงแม้ว่าฉันเป็นส.ส.นะอ่ะเนี่ยฉันก็ไม่ใช่เอกสิทธิ์นะมันก็จะได้จุดหนึ่งละ
1: ก็นี่ไงไอ้เรื่องที่ใช้เอกสิทธิ์ไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยก็มีคนจากพรรคส้มอ่ะเขาก็เอามาเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเนี่ยอย่างเช่นตอนคุณชนพัฒน์อ่ะยังต้องรอเองต้องเขาเรียกไม่ใช่ยังต้องรอคือขอเลยอ่ะขอให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยแต่อันนี้รอได
0: ้
1: อ่าในเมื่อรอได้แล้วทำไมถึงออกมาเปิดเผยแต่ในฝากฝั่งของคุณภาวุฒิคุณป้อมภาวุฒิบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะได้เท่แต่ทีเนี้ยในความได้เท่เนี้ยเดี๋ยวต้องรอนะว่าในสิ่งที่เขาไปยื่นเนี่ยซึ่งพอเขายื่นแล้วเขาสามารถเปิดเผยได้ไหมคะหรือว่ามันต้องอยู่ในชั้นของการสอบสวนที่ดีเอสไอต้องปิดก่อน
0: ทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งตัวคุณภาวุฒิเองแล้วก็ทั้งดีเอสไอแหละว่าเขาจะออกมาเปิดเผยประเด็นประเด็นไอ้เนื้อหาหลักถงหลักฐานอันนี้มันจะมีผลอะไรไหมอันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในส่วนเงินเนี่ยนะที่ทางคุณภาวุฒิเนี่ยนะจัดให้กับพรรคประชาชนเนี่ยก็ว่ากันว่าคือคุณภาวุฒิเองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็เคยเป็น CEO ของ Pay Solution ก็บอกไอ้บริษัทเนี่ยมันเป็น Payment Gateway ที่รับชำระเงินออนไลน์คือเป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคแล้วก็เป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคให้กับพรรคประชาชนก็เหมือนกับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นนายทุนให้กับพรรคนั่นแหละจัดแจงเรื่องหักเงินเข้าสู่พรรคประชาชน
1: อันนี้ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะหมายถึงว่าเส้นทางของคุณภาวุฒิกับพรรคประชาชนที่พี่เด้งบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ทำไมใช้สปริงก้าวกระโดดเข้าฟาสต์แทร็กมาเลยใช่ค่ะก็
0: อันนี้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนทีนี้เราจะไปที่ประเด็นละนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับไทยเขาเรียกไทยใช่ไหมไทยพาสปอร์ต
1: THAI
0: Passport เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าเพราะประเด็นนี้แหละที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยโดนเล่นงาน
1: ค่ะ
0: โดนเล่นไอ้เรื่องไอ้ Forex นี่แหละคือเรื่องนี้นะคือต้องยอมรับเลยนะว่าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอปรบมือให้คุณชาดาเลย
1: ที่พูดแทนเป็นปากเป็นเสียง
0: ถามมารู้เรื่องมา
1: เอาจริงเรื่อง AI อ่ะรู้เรื่องก็คือเราเป็นยูเซอร์พี่เด้งเราก็ใช้ Gemini เราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุ่มบอกพี่เด้งอ่ะแต่ว่าลงลึกลงไปในรายละเอียดอ่ะอุ้มไม่รู้เรื่องว่า5ล้านคืออะไรคัดเลือกมาจากอะไร
0: ก็นี่ไงก็คือทางกระทรวง DE อ่ะไม่เคยอธิบายเลยแล้วก็อย่างที่คุณชาดาว่าที่คุณชาดาลุกขึ้นมาพูดในกรรมาธิการน่ะเนี่ยถามเลยเหรอผมก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยใครคุณรู้เรื่องไหมไอ้โครงการเนี้ย
1: อุ้ยแต่ประเด็นคุณชาดานี่น่าสนใจนะเพราะขนาดคุณชาดาเองอะที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเองที่เป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นต้นคิดของโครงการเนี้ยยังออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้แต่มันมีคนตีความได้สองมุมนะพี่เด้งมุมแรกก็คือบอกว่าใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่บอกว่าไม่รู้จริงๆเหมือนกับแบบว่าไม่รับเผือกร้อนซะหมดซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะก็มองว่าเหมือนเป็นการตั้งรับแบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้กรณีว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้มันมีการตรวจสอบแล้วไปเจออะไรแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำถามที่คาใจกันอยู่ว่าตอนนี้คนเขาไม่ได้เถียงเรื่องประโยชน
0: ์
1: คือถ้ามันได้มามันมีประโยชน์จริงๆแหละแต่ประโยชน์ลึกๆที่ประชาชนได้มากกว่าที่ได้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ใช้ฟรีกันอยู่เนี้ยคืออะไรแล้วมันต้องใช้เงิน 1,600 ล้านบาทหรอ

0: แล้วเมื่อใช้เงิน 1,600 ล้านบาทใครที่จะได้ใช้ก็ในเมื่อตอนนี้เขาก็มีโครงการต่างๆที่ให้นักศึกษาใช้ให้อะไรใช้ได้อยู่มันต่างกันยังไงและไหนจะมีวันที่มีการแถลงอีกใช่ไหมพี่เด้งที่ประชาชนที่ไปนั่งเป็นคุณป้าไปเราไม่ได้ดูถูกใครนะเราไม่บูลลี่นะแต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทาร์เก็ตคือใครกันแน่และการมาในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการมาแบบสงสัยใครรู้จริงๆหรือเป็นการแบบเชิญชวนกันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายที่มันยังตอบไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดตัวแบกคือท่านปลัดเนาะ
1: ใช่คือตอนนี้ข้าราชการก็รับเลขกันไปเพราะว่าทางคุณชัยชนกก็พูดชัดเจนแล้วโบยไปแล้วข้าราชการแต่ว่าเรื่องของไอ้ THAI Passport เนี่ยนะคือโครงการเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเนี่ยว่าไอ้มันมีปัญหาอะไรของมันเนี่ยนะคือโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ตอนนี้พรรคประชาชนเองเขากำลังแบบเกาะติดมากกำลังขย่มแบบโอ้โหเล่นงานตรวจสอบประเด็นเรื่องของโครงการนี้อย่างมากนะและโครงการนี้เนี่ยนะคะมันคือโครงการในการแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยได้ใช้ AI ในระดับโปรแล้วก็ได้ใช้ฟรีเนี่ย1 ปีคือเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มกลางเขาบอกว่าเหมือนเป็นระดับ AI Premium อ่ะคือรวมทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไอ้พวก ChatGPT Gemini ที่คนใช้กันอยู่คราวเลยทั้งหลายแหละเนี่ยจะให้คนไทยได้ใช้ฟรีเนี่ย1 ปีคืออย่าง True อย่าง AIS เนี่ยคือเดือนนึงคุณต้องจ่ายประมาณ300กว่าบาทราคาประมาณนั้นแต่อันเนี้ยคือไม่ต้องจ่ายฟรีคือคุณได้ใช้ฟรีซึ่งโครงการนี้นะเขาก็จะใช้งบประมาณอย่างที่รู้กันเนี่ยคือ 1,600 ล้านบาทแล้วเขาก็ตั้งเป้าแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยเนี่ย5ล้านคนโดยเขาให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากคนไทยเนี่ยยังมีอัตราการเข้าถึง AI เนี่ยน้อยกว่าหลายประเทศและโครงการนี้ก็เลยเปรียบเสมือนแบบเหมือนกับว่าเขามองว่ามันจะเป็นทางลัดที่จะช่วยคนไทยเนี่ยก้าวทันโลกไอ้โลกยุคดิจิทัลและนอกจากนี้ก็จะได้ใช้ AI ในระดับท็อปแบบฟรี1 ปีเต็มๆแล้วคือไม่ได้ใช้อย่างเดียวเขามีการมีคอร์สให้เรียนด้วย
0: ค่ะ
1: คือเหมือนมันบังคับอ่ะคนที่เข้ามาอยู่ในเนี่ยโครงข่าย5ล้านคนเนี่ยคือคุณต้องเรียนจบหลักสูตรตามที่เขากำหนดเอาไว้จะเป็นคอร์สเรียน AI ฟรีแล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยนะคือเห็นบอกว่าถ้าคุณไม่เรียนเนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์ออกไปเลยคือคุณต้องเรียนแล้วเรียนเนี่ยพอจบหลักสูตรปุ๊บเนี่ยตามที่กำหนดคุณก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นเขาบอกว่าเป็นใบประกาศนียบัตรที่พัฒนาร่วมกันกับพวกบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกคือคุณสามารถเอาไปใส่ในเรซูเม่เวลาคุณจะไปสมัครงานที่ไหนทำงานที่ไหนเนี่ยว่าคุณผ่านแล้วนะ
0: แต่แบบนี้มันต้องเฉพาะทางนะพี่เด้งถูกไหมคะคือเหมือนอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีงบประมาณที่แบ่งเอาไว้ให้สำหรับข้าราชการที่อายุเยอะแล้วอะเพื่อที่จะได้ตามทันโลกได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีสาขาเฉพาะของมันว่าถ้าเรียนคือเรียนอะไรถ้าสมมติว่าให้
1: คงกำหนดเอาไว้อะนี่เราต้องไปดูอีกท
0: ีนี่เราก็เลยอยากรู้ว่าเราเรียนคือจริงๆด้วยหลักการดีนะเพียงแค่ในหลักการนั้นเราไม่รู้เนื้อใน
1: มันมีปัญหาไงเดี๋ยวมันมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยไอ้ที
0: ่ประโยชน
1: ์ที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดอย่างที่บอกไว้อะเรื่องความคุ้มค่าเรื่องอะไรนะงบ 1,600 เนี่ยมันคุ้มไหมกับการลงไปความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการอะไรเงี้ยว่าจะสามารถแบบสร้างผู้ใช้งาน AI ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ไหมที่สำคัญก็คือไอ้ประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโจมตีนะนี่มานั่งไล่เรียงดูเนี่ยพรรคประชาชนก็โจมตีอะไรบ้าง
0: TOR
1: นะดูเลยเปิดดูเนี่ยมันจะมีประเด็นที่โจมตี
0: TOR ว่าเข้าข่ายล็อกสเปคหรือเปล่าความเชื่อมโยงของพรรคกับเอกชนมันมีหลายจุดมากๆแล้วก็รวมไปถึงไอตัวที่มันเป็นโปรแกรมที่เขาเขียนกันไว้ก่อนล่วงหน้าไงพี่เด้งที่เหมือนว่ายังไม่ทันเริ่มประมูลเลยอ่ะแล้วพอสุดท้ายอ้าวทำไมโปรแกรมมันเสร็จเร็วจังอันนั้นอีกอันนึงอันนั้นอีกอันนึงว่ามันไปเหมือนกับกระทรวงอวเหมือนก๊อปปี้วางแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะบริษัทที่เขาจะต้องมารับประมูลเนี่ยคือการทำแอปอ่ะทำไมผู้ประมูลผู้ชนะประมูลอ่ะเขาทำแอปเสร็จล่วงหน้าแล้วหรอเขามาดูไทม์ไลน์แล้วมันไม่มีทางที่มันจะเสร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้นเพราะว่าในการที่บริษัทของการทำแอปเขาต้องทำตัวเนี้ยมันต้องใช้เวลาแต่พอมานั่งนับทำลายดูโอ้โหเสร็จเร็วจังเลยอ่ะแปลว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าล็อกกันไว้หรือเปล่าแบบนี
1: ้เนี่ยคือถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะที่เนี่ยเขาสรุปกันออกมาเนี่ยมันจะมี5 ข้อคือการใช้งบประมาณนอกสภาคือใช้งบจากกองทุนพัฒนา

0: านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมันเป็นงบผูกพันข้ามปีทำให้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบของรัฐสภาตามกระบวนการปกติ
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทางคุณไอซ์ราชนกเนี่ยเขาออกมาจี้เลยว่า
1: ทำไมไม่ทำ
0: ปกติไม่ใช้งบปกติจะได้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกข้อหนึ่งก็คือพิรุธในเรื่องของการหัวประมูลค่ะคือเขาไปพบข้อมูลแอปพลิเคชันของเอกชนลักษณะเดียวกันเนี่ยปรากฏในระบบเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะคือมันไปปรากฏในระบบก่อนที่จะมีการเปิดประมูลแล้วก็กระบวนการการประมูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเร็วในช่วงวันหยุดปลายปีคือใช้เวลาเปิดปิดรับงานแค่เพียง34วันอันนี้เป็นกระบวนการพิรุธที่เกิดขึ้นกับการประมูลแล้วก็มาเรื่องของความโปร่งใสของ TOR คือส.ส.พรรคประชาชนเขาไปจับพิรุธเรื่องของเนื้อหานะคะเนื้อหาใน TOR ของโครงการนี้คือมันมีความคล้ายกันกับ TOR ของกระทรวงอว.นี่แหละเขาบอกว่าคล้ายกันสูงถึง 99.99% เลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการลอกเลียนแบบเพื่อที่จะล็อกสเปคและเขาก็ยังมองถึงเรื่องของความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ที่มันไม่ชัดเจนคือมีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลเนี่ยต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อกว่า 1,500 แห่งซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดสื่อหรือเปล่าและเนื้องานก็เบี่ยงเบนไปแบบจากการพัฒนา AI อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยและอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือความเร่งรีบในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เนี่ยมีการร่นระยะเวลาการทำงานของโครงการเนี่ยลงมาจาก90วันเหลือแค่เพียง30วันโดยที่เป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนในการเข้าถึง AI เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงนี่แหละเป็นข้อสงสัยแล้วก็พิรุธที่ทางพรรคประชาชนเขามองแต่ทีเนี้ยยังในประเด็นนั้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือประเด็นข้อหนึ่งคือในข้อที่บอกว่าความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลอ่ะจำได้มั้ยมันจะมีประเด็นที่โยงไปถึงแพลน B
1: ใช
0: ่โดยโยงภาพอ่ะเจ้าของแพลน B ที่ไปในงานวันเกิดของคุณกรุณาชิดชอบอะไรเงี้ยซึ่งบุคคลคนนี้จะเป็นบุคคลที่แบบใกล้ชิดกับคุณเนวินมากเพราะหลายคนก็เลยจับจ้องไปว่าแพลน B นี่แหละจะชนะการประมูลทั้งนี้ท่านก็เป็นว่าแพลน B เนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไอ้พวกป้ายโฆษณาทั้งหลายแหล่สื่อโฆษณาจอ LED เนี่ยคือเขา
1: เกือบ
0: ทั้งหมดไม่ต้องอะไรคือไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแม้กระทั่งป้ายโฆษณาในไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กอ่ะที่เวลามีภาพ
1: ของเวลาที่มันเป็นข่าวบ้านเราอ่ะ
0: ภาพดาราภาพอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะไปขึ้นจอ LED ก็เป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยคือคุณจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดคุณเนวินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ชิดคุณเนวินนะคะตอนนี้บริษัทแพลน B ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปถามเลยนะในเนี่ยไอ้พวก Google อะไรทั้งหลายแหละไม่ได้อยู่ในมือของคนคนนี้แล้วนะหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หุ้นส่วนใหญ่ลงไปเปิดดูเขาบอกหุ้นส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ในกลุ่ม VGI ซึ่งเป็นไอ้ VGI เนี่ยมันคือบริษัทในเครือ BTS ค่ะบริษัทในเครือ BTS ใครก็รู้อยู่ว่าคือใครที่เป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ซึ่ง VGI เนี่ยนะคะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.13% ของแพลน B และเป็นที่รู้กันว่าผู้บริหาร BTS เนี่ยนักการเมืองคือในพวกคนที่ทำงานข่าวการเมืองเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ยไม่กินเส้นกับคุณเนวินค่ะคนนี้คือไม่กินเส้นกันเลยนานมากเลยด้วยแต่เขาสนิทสนมกันมากกับท่านนายกเพราะนั้นเราก็ไม่รู้อะไรว่าเนี่ยคือบางทีคนแบบมองไปที่แบบแพลน B ไงแต่แพลน B แล้วมองไปนึกถึงหน้าของชื่ออะไรนะคุณเลยไม่รู้ว่าคุณปรินหรือคุณเลยสักอย่างเน
1: ี่
0: ยไม่ใช่ค่ะนี่คนนี้ค่ะเจ้าของ BTS
1: ค่ะอยากลงฟังจริงๆค่ะไม่มีอะไรจะพูดต่อมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกให้อุ้มพูดให้พี่เล็กไอ้พี่เด้งพูดดีแล้วค่ะแล้วก็มีข้อความถามว่าพี่เล็กโดนออกแล้วยังค่ะยังไปบองชู้กับบองตะเลฟูอยู่ค่ะ
0: ใช่ป่านนี้กลับมาแล้วแต่มันบอกว่าไม่ไหวมาจัดรายการไม่ไหวเขาไปหมู่นี้เขาบินบ่อยไปต่างประเทศบ่อยอิจฉาอยู่เนี่ยอยากไปเหมือนกันเนี่ยอยากไปเที่ยวมากเลยแต่ว่าด้วยความเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยหยุดไปไงพอหยุดไปปุ๊บเนี่ยคือจริงๆอ่ะจะไปเที่ยวแป๊บเดียวแต่ด้านเนี่ยคือเนี้ยคือไปแล้วไปเจอร้อนจัดแล้วก็เลยเป็นไข้ก็เลยต่อไปอีกอาท
1: ิตย์ยาวเลยไม่ได้เที่ยวต่อนะคะกูให้ต่อ
0: ก็เลยเกรงใจทุกคนมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่หยุดแล้วก็ตั้งปณิธานไว้แล้วจะไม่หยุดคือจะ

0: หยุดอีกทีก็แบบปลายปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็ให้สัญญากับทุกคนบุรดมจะไม่หยุด
1: บุรดมอยู่ก่อนนี่ไงบุรดมมาเปิดแล้วรับโรงพยาบาลพันบีและ BTS มันมีความลิงก์กันอยู่ตรงนี
0: ้ทีนี้นะคือ

0: อุ้ยแต่เที่ยวนี้เขาแข่งกล้าวเนาะเขาดูแบบ
1: ดุดัน
0: ดุดันจริงๆพี่แดงคืออุ้ยรู้สึกว่าด้วยกฎหมายหรือด้วยอะไรใดๆอย่างเงี้ยในเนื้อในรายละเอียดอุ้มไม่ทราบอ่ะแต่พออุ้มดูวิเคราะห์จากท่าทีของท่านแล้วอ่ะก็พอจะรู้เลยอ่ะว่าโครงการนี้เดินหน้าแน่นอนแล้วเป็นการเดินหน้าแบบก็ไม่ได้มีผิดขนาดวันที่เขาแถลงไอ้วันที่ในประชุมกรรมาธิการอ่ะมีตัวแทนจากฝั่งเอกชนนะคะเขายังออกมาใช้คำว่าแฉท่านก็ไม่ได้อ่อนข้อใดๆนะท่านก็มุ่งหน้าเดินหน้าต่อเลยนะ
1: นี่เดี๋ยวเราว่ากันต่อนะเพราะว่าเนี่ยเราต้องเข้าข่าวใช่ไหม
0: ใช่
1: ข่าวต้นชั่วโมงอ่ะพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยผลงาน1เดือนจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่าง

0: มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะสหรัฐชนะออสเตรเลีย

0: FM คลอด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
5: ้ MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Networkพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
8: พอมันมาคำนวณได้เสร็จสรรพเขาก็ไปปรุงดินใหม่แล้วพอปรุงดินใหม่อ่ะมันก็จะทำให้พืชผลมันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยค่ะฉายให้เห็นภาพว่า AI มีประโยชน์ยังไง
9: ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการการขายการตลาด
8: ใช่ไม่ต้องคิดเองคือเหมือนกับให้มีคนที่เขาไปเรียนจบสูงๆมานั่งข้างๆเราแต่มาในนามตัวแทน AI ฉันผลิตได้เท่านี้ฉันจะขายใครดีและจะขายไปยังไง
9: อะไรอย่างเงี้ยคือมัน
8: ก็คำนวณให้เนี่ยค่ะ
9: ประโยชน์นั่นแหละคือประโยชน
8: ์ค่ะ
9: อ่ะทีนี้เรากลับมาไอ้เรื่องนี้นะ THAI passport นะคะซึ่งมาถึงตอนเนี้ยคือก็ชัดเจนละปลัดกระทรวง DE เนี่ยเขาออกมายืนยันชัดเจนว่ายังไงเนี่ยเขาเดินเครื่องต่อแน่เขาไม่หยุด โดยให้เหตุผลนะอย่างไอ้พวกประเด็นปัญหาที่ไล่เรียงกันมา5ข้อที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาติดติงกันออกมาว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณมีปัญหาความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะเรื่องของการใช้งบประมาณนอกสภาเรื่องพิรุธการหัวประมูลเรื่องความโปร่งใส TOR เรื่องความคุ้มค่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนไอ้พวกวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยทีนี้ทางปลัด DE เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าอ่ะอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้ไอ้กองทุน DE เนี่ยนะจนส่อถึงความไม่โปร่งใสเพราะว่าไม่ได้ผ่านสภาอันนี้ทางปลัดเองเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าก็เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติงานจริงอ่ะในวันที่1ตุลาเนี่ยทรัพยากรงบประมาณปกติของกระทรวงเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่มากเขาก็เลยต้องไปพึ่งพากองทุน DE ที่มันมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมใช้งานอยู่เนี่ยเกือบ 2,000 ล้านก็เลยเอาเงินก้อนเนี้ยมาออกแบบโครงการแล้วก็สืบราคากลางตามระเบียบราชการอันนี้คือเหตุผลที่ปลัด DE ให้เอาไว้และทีเนี้ยคือกระบวนการการใช้เงินกองทุนเนี่ยปลัด DE ก็อธิบายต่อไปอีกนะคะบอกว่าคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เข้าใจนะเพราะว่ามันต้องผ่านการกลั่นกรองแบบเข้มงวดเป็นลำดับชั้นโดยคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วก็ทางปลัดบอกว่าก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ DE อีกแต่ว่าจะประกอบไปด้วยแบบตัวแทนจากหน่วยงานกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่จะตรวจสอบจนนำไปสู่การยกร่าง TOR แล้วก็จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายครบถ้วนทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันเนี่ยปลัด DE ยังบอกอีกเรื่องของรายละเอียด TOR เนี่ยนะที่มีทั้งหมด40หน้าเนี่ยแล้วไปซ้ำกันกับทางกระทรวง
8: อบ
9: ค่ะทางปลัดเองก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงไม่กี่ข้อแล้วก็ไม่ใช่คุณสมบัติมาตรฐานคือข้อสงสัยที่ว่าทำไมไม่ซื้อตรงกับผู้พัฒนา AI แต่ละเจ้าแต่ว่าเลือกทำสัญญาภาพรวมขนาดใหญ่พ่วงกันกับงบโฆษณาจอเนี่ยเป็นเพราะราชการเนี่ยไม่สามารถแบ่งซื้อแบ่งจ้างงานเดียวกันจากหลายเจ้าได้แล้วก็ความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็วัดจากผู้ใช้งานแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ส่วนเรื่องการใช้จอประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อนะคณะผู้ร่างTOR เนี่ยก็ชี้แจงว่าเป็นการนำเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานราคากลางที่กระทรวงอวเนี่ยเคยจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็ได้ผู้ชนะนี่แหละเอามาเป็นแนวทางเอามาเป็นแนวทางเพื่อประกอบการทำสื่อออฟไลน์ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวันละ20ล้านเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้รายอื่นเนี่ยเข้ามาประกวดราคาได้ก็เนี่ยทางปลัด DE เขาก็ออกมาปิดท้ายด้วยนะบอกว่าไอ้การกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยคือก็ยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยทำตามกระบวนการทุกอย่างจะให้ยกเลิกเนี่ยก็อยากถามกลับว่าคือคุณจะให้ยกเลิกอ่ะด้วยเหตุผลอะไรให้บอกมาคือถ้าเกิดว่ายกเลิกโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยบริษัทเอกชนเขาก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้อันนี้คือที่ปลัด DE เนี่ยออกมาแสดงท่าทีนั่นก็หมายความว่าคือโครงการเนี้ยยังไงเนี่ยไม่ล้มไปต่อและไปต่อเนี่ยนะที่ว่านี่นะวันนี้ก็เริ่มมีการขุดคุยออกมาเกี่ยวกับปลัดท่านนี้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยอยู่ในตำแหน่ง
8: กระทรวงการต่างประ
9: เ
8: ท
9: ศก็จะเวลามีไอ้พวกโครงการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมักจะให้บริษัทเดียวเนี่ยผ่านความเห็นชอบเนี่ยทุกครั้งคือได้รับการประมูลทุกครั้งก็บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างสุดมี4โครงการเนี่ยบริษัทเนี้ยได้ไปซะ3แล้วก็มีบริษัทอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาอีก1
8: อ่
9: ะก็เดี๋ยวรอดูตอนนี้เริ่มมีการขุดออกมาน
8: ะ
9: สำหรับทางปลัดเนี่ยนะท่านปลัดก็เตรียมชี้แจงเอาแล้วกันแต่มาวันนี้มันยังมีอีกประเด็นนึงสำหรับโครงการเนี้ย
8: ค่ะ
9: นั่นก็คือท่าทีของรัฐมนตรีชัยชนกค่ะที่ออกมาพูดเหมือนกับว่ากำลังจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยไปให้กับทางปลัดหรือว่าข้าราชการในกระทรวงที่บอกว่ารัฐมนตรีไม่สามารถไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างได้คือถ้าว่าจะให้รัฐมนตรีเนี่ยเข้ามารับผิดชอบด้วยอันเนี้ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ว่าผมยืนยันไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้อสงสัยต่างๆได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบและราชการที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันแล้วเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันนั่นแหละคือกับคำพูดนะของรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยคือหลายคนก็มองว่าเอ้ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าว่าไอ้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคือข้าราชการเหรอแล้วรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบเหรอ
8: ซึ่งมันได้เหรอคะก็เหมือนพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติย่อลงมาพี่เด้งสมมติเราอยู่ในออฟฟิศพี่เด้งคือหัวหน้าอุ้มแล้วพี่เด้งก็มาสั่งงานอุ้มทำงานแต่ถึงเวลาที่พี่เด้งออกไปขายงานปุ๊บพี่เด้งก็บอกว่าอ๋อผลงานนี้มันมีเออร์เลอร์เพราะว่าอุ้มค่ะที่ทำผิดมีอะไรมาลงกับอุ้มได้เลยแบบนี้ปะคะซึ่งมันได้
9: ก็นี่ไงคือเหมือนฝ่ายการเมืองแบบกำลังชิงตัวเองออกอ่ะแล้วพอชิงตัวเองออกปุ๊บเนี่ย คือจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะกับการที่คุณจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยมันมีตัวอย่างให้คุณชชนกได้จำไว้เลยนะเพราะว่ามันเคยมีคดีของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะเรื่องของการรับจำนำข้าวเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีประชุมอยู่ประชุมหนึ่งซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเข้าประชุมเลยให้คนอื่นเข้าประชุมตลอดก็คือคณะกรรมการกบขอซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไปมาด้วยความที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เข้าประชุมคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยเอาข้อเนี้ยว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเข้าประชุมไปอ้างในศาลเหมือนเป็นข้อมูลอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่า
10: คุณยิ่งลักษณ์ไม่
9: เก
10: ี่
9: ยวว่าฉันไม่เกี่ยวกับการไม่เข้าร่วมประชุมแต่ศาลนะคะวินิจฉัยออกมาค่ะบอกว่าเนี่ยในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวและการระบายข้าวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกได้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่ได้มอบหมายหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในระดับปฏิบัติแล้วก็ศาลเองเนี่ยนะคะก็ตัดสินเลยว่าไอ้การปล่อยปละละเลยเนี่ยแล้วไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการถือเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วศาลก็ตัดสินจำคุก5ปีไงซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นที่มาที่ศาลปกครองสูงสุดอะได้ออกมาให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเคสแบบเนี้ยมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าคือคุณชัยชนกคุณไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยังไงซะอาถึงแม้ว่าข้าราชการเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบกับโครงการนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าคุณก็เป็นน้ำตรีว่าการซึ่งคุณมีศักดิ์และสิทธิ์และอำนาจในการที่จะให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในโครงการนี้หรือว่าจะยกเลิกโครงการอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในการดูแลของคุณโดยเฉพาะเพราะนั้นคือคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิ้น
8: คุณชัยชนกอ่ะเขาพยายามจะแยกบทบาทค่ะพี่เด้งเขาบอกว่ารัฐมนตรีอ่ะมีหน้าที่คือกำกับนโยบายแต่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องมันแยกแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันแยกกันขาดได้ไหมคะ
9: ในเมื่อมันเป็นความเสียหาย
8: ผมดูนโยบาย
9: แต่ว่าไปเนาะคืออ่ะถ้าพูดโดยปกติอ่ะเราเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะแล้วให้ผู้จัดการเนี่ยมารับผิดชอบในการที่จะดู
8: การ
9: ประมูลงานอะไรทั้งหลายแหละความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บแล้วว่ามีอำนาจอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปดูเนาะยังไงก็ต้องขอดูคือยังไงก็คือหนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอก
8: ค่ะคือตอนนี้ท่าทีของคุณรัชนกคุณชัยชนก งงไปหมดแล้วมีสองนกคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยไม่ติดอะไรเลยแต่ในทางปฏิบัติอะ
10: ย
8: ัง
10: ไม่เห็นอะไรเลย
8: นี่เรายังอยากเห็นเลยว่าในรายละเอียดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยและไหนจะมีรายละเอียดก็ขนาดอุ้มได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.อ้ออาจารย์ดร.การดีอะค่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าคือขอดูเนื้อข้างในอะคือขอดูไปถึงขั้นกรรมการด้วยว่าตกลงแล้วมันมีใครมาร่วมพิจารณาบ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะค้านซะทีเดียวนะสำหรับประชาธิปัตย์อะแต่แค่ขอดูเพื่อที่จะได้มาแยกเป็นข้อๆไปว่ามันมีตรงไหนที่เออร์เรอร์แล้วเรามาช่วยกันอุดไหมเผื่อบางทีบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยถอยซะตอนนี้มันต้องไปจ่ายค่าเสียหายอะไรให้กับบริษัทเอกชนแต่มันอาจจะเป็นค่าเสียหายที่น้อยกว่าถ้าเราจะใช้ทั้งก้อนในการดันทุลังเดินหน้าต่อไปแต่ท่าทีของปลัดตอนนี้คือไปต่อไม่รอแล้วนะ
9: ภายในกระทรวงเนี่ยก็ปวดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะที่รู้มาวงในอ
8: ่ะคิดไม่ตรงกัน
9: เครียด
8: คิดตรงกันแต
9: ่ว่าปัญหามันกำลังถาโถมเข้ามาไง
8: เครียดนี่คือคิดตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันคะ
9: ก็คุณรู้แต่ว่าเครียดอ่ะรู้แค่นี้ว่ากำลัง
8: ไปยากไปยากแต่ก็ต้องไป
9: คือเครียดอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะยังไงคุณจะคุณในเมื่อคุณจะดันไปเนี่ยในเมื่อตั้งเป้าไว้แล้วว่าคุณจะดันไปเนี่ยก็จะไปเจออะไรข้างหน้าไง
8: เอาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้พี่แดงเที่ยวกับเคสของคุณยิ่งลักษณ์อะค่ะแล้วคุณยิ่งลักษณ์โดนตัดสินในชั้นศาลใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นเคสของคุณชัยชนกมันจะมีโอกาสที่จะเด
9: ินที่ว่าใครจะไปร้องจะมีคนไปร้องไหมล่ะก็เนี่ยก็รอฮะถ้าเกิดว่ามันแต่ว่ามันจะต้องเกิดความเสียหายก่อนนะนั่นแหละคือก็
8: เดี๋ยว
9: ถ้าเก
8: ิ
9: ดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นไง
8: ค
9: ือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคือยังไงน้ำตรีก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้คือจะบอกว่าไม่รับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้จะให้ข้าราชการเนี่ยมารับผิดชอบ ทั้งหมดไม่ได้ยังไงคุณก็หนีความรับผิดชอบไม่ได
8: ้
9: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเราก็คงจะได้ยินข่าวนะเมื่อการประชุมครม.เนี่ยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันจะมีรายงานออกมาเรื่องของท่านนายกที่ออกมาขีดเส้นให้เวลา1ปีในการพิสูจน์ฝีมือของบรรดารัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงบรรดาคณะกรรมการซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะมีทั้งหมดใน14คณะว่าคุณจะต้องสร้างผลงานจะต้องมีผลงานให้ปรากฏไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดทำงานแบบไม่มีผลงานไม่เข้าเป้าเนี่ยคือโดนปรับออกแน
8: ่ๆค่ะ
9: ซึ่งนายกเนี่ยก็บอกเอาไว้เลยนะเนี่ยพอหลังจากที่พอมาเป็นข่าวช่วงที่ท่านนายกไปรัสเซียอ่ะ
8: ค่ะ
9: แล้วปรากฏว่าพอนายกกลับมาเนี่ยก็เนี่ยคำถามเนี่ยก็ถูกยิงถามท่านนายกเลยนายกบอกยังไม่ปรับครม.เพราะว่าทุกคนเนี่ยยังทุ่มเททำงานดีอยู่ไม่แล้วก็ไม่มีอ่ะสับอ่ะสับมาใหม่แล้ว
8: ไม่ใช่ KPI แต่เป็น API อนุทินไง
9: ตอนแรกเราก็งง
8: API คืออะไรเป็นเกณฑ์ของอนุ
9: ทิน
8: พูดง่ายๆก็คือว่าสร้างผลงานกันมาค่ะแต่ละ
9: จัดการเอง
8: แต่ละเจ้ากระทรวงโชว์ผลงานกันมาในสิ่งที่คุณควรที่จะทำจากที่อุ้มบอกตรงๆนะว่าเป้าแรกหรือว่าไฟที่มันควรที่จะส่องไปที่แรกนะจังหวัดภูเก็ตเลยพี่เด้ง
9: อุ
8: ้มว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ถ้าเกิดครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอายเหมือนกันนะเพราะนายกลงไป 2-3 รอบแล้วแล้วมีการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดแล้วแล้วมีการแต่งตั้งคณะเฉพาะเพื่อที่จะลงไปดูแล้วในเรื่องของมาเฟียในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของทุนเทาต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะโอ
9: ้ก็นี่ไงนายกถึงเรียกพวกบรรดารัฐมนตรีเนี่ยไปพูดค
8: ุย
9: แล้วก็นี่ก็ลงไปเนี่ยรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยอ่ะ
8: ค่ะ
9: ใครเลยนะชื่อเลยนะคุณวรสิทธิ์กับคุณพลพีอ
8: ่ะ
9: ที่ใส่ขาสั้นไปเดินเห็นนะใส่ขาสั้นไปเดิน
8: แอคชั่นแอคชั่นเรื่องนึงแต่ก็ต้องดูผลงานด้วย
9: แต่เขาก็ลงไปอยู่หลายวันเหมือนกันน
8: ะ
9: นายคงสั่งมาแล้วอ่ะนายสั่งมาอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยลงไปดูอยู่หลายวันเลยเนี่ยคือเห็นข่าวเขาอยู่ตั้งแต่วันไหนนะลงไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีมั้งเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่รู้กลับมาหรือยังเนี่ยอ่ะก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยมองกันว่าไอ้การขีดเส้นเนี่ยการขีดเส้นของนายกเนี่ยตอนนี้มันกำลังพุ่งเป้าไปที่กลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพ
8: ค่ะ
9: ที่คุณเนวินใช้คำว่าพวกกลุ่มรัฐมนตรีแบบลูกบังเกิดกล้าเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยจะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดเพราะอย่างคุณชัยชนกเองเนี่ยโอ้ก็ไม่ต้องพูดละคือตอนนี้โดนเพ่งเล็งซะไม่รู้ยังไงแล้วคือแค่โครงการแรกของกระทรวงนี่ก็ไม่ผ่านแล้วมีปัญหาแล้วหนักอกเลยเนี่ยสำหรับตัวคุณชัยชนกเน
8: ี่
9: ย
8: นี่แบบนี้ API ของคุณชัยชนกนี่คืออะไร
9: ต้องไปถามคุณอนุทินแล้วล่ะ ว่า API ของคุณชัยชนกเนี่ยผ่านไหม
8: ค่ะ
9: แต่ก็ต้องรอปีนึงก่อนนะ
8: เพราะว่าให้เกณฑ์ปีนึง
9: ก็เนี่ยปลายปีหน้านู่นเลยอ่ะทีเนี้ยเขาก็มองกันอย่างคุณวรสิทธิ์คุณพลพีก็กำลังพยายามทำผลงานอยู่แต่หน้าแปลกนะคุณเจเศษหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยก็ให้ประจำกระทรวงมั้ง
8: เหมือนก็ไปลงป่ะคะเหมือนรู้เห็นได้ข่าว
9: เห็นคงนั่งอยู่กับที่กระทรวงอ่ะคือดูแลในกระทรวงเพราะว่าสองตีนี้คือเป็นลงไปลุยเองอ
8: ะ
9: ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คือแบ่งทำหน้าที่กันมั้งแต่ทีเนี้ยมันจะมีชื่ออีกชื่อนึงเนี่ยต้องถามเลยรู้จักไหม
8: ใครคะ
9: ร
8: ั
9: ฐมนตรีช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์
8: อุ้ยทำไมอุ้มรู้จักแต่คุณโต้งสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติช่วยคมนาคม
9: เนี่ยคือแบบ
8: ได้รับเป้าหมายอะไรอะคะ
9: หายไปเลยอะ
8: อ๋อหายไป
9: คือจะบอกว่าเป็น
8: รัฐมนตร
9: ีลืมหายต่อมไปเลย
8: อุ้ย
9: คือไม่มีผลงานให้ได้พูดถึงเลยก็เนี่ยคราวนี้ก็เลยพอนายกพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็เริ่มจับตามองแล้วโดยเฉพาะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยว่าใครบ้างที่เป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมคนเนี้ยคนนึงแล้วเนี่ยคุณพัทรพงษ์เนี่ยถึงแม้ว่าคุณแนนนะอ่ะ
8: คุ
9: ณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยรัฐมนตรีดีเอียถามเนี่ยเหอะว่าต้องมีรัฐมนตรีช่วยไหมเนาะคือไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีต้องเป็นรัฐมนตรีต้องมีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยเขาเพราะเนี่ยยุคนี้ยุคคุณชัยชนกเนี่ยซึ่งไปรู้มานะเขามีรายงานมาค่ะบอกว่าคุณแนนบุญธิดาเนี่ยนะด้วยความที่แบบคุณพ่อเนี่ยก็คุณอิสระสมชัยเป็นการเมืองเก่าอยู่เลยใช่ป่ะในพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นคนที่คุณแนนเนี่ยนะเป็นคนที่คุณเนวินเนี่ยเอ็นดูมากแล้วก็เหมือนแบบมอบหมายคุณแนนเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคุณชัยชนกก็เดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมว่านกไปไหน
8: แนนไปด้วย นกไม่อยู่แนนพูดแทนไงในสภา
9: อะไรเงี้ยนกแนนนกแนนแนนนกเนี่ยเออเนี่ย
10: แนนนก
9: คือสองพวงเขาจะโตติดกันแล้วก็แบบก็ขนาดแบบวันเกิดอ่ะวันเกิดของคุณกรุณาคุณแนนก็ไปนะ
8: เขาที่อยู่ในภาพเดียวกันกับที่เป็นเหตุการณ์
9: คือเหมือนเป็นครอบครัวชิดชอบไปด้วยเลยอ่ะ
8: ค่ะ
9: คือปกติมันจะต้องเป็นคนแบบใกล้ชิดจริงๆอ่ะ
8: ค่ะ
9: นะเจ้าของแฟนบีถึงได้โดนบอกว่าเออเนี่ยคือใกล้ชิดมากเพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเนวินนี่ก็เหมือนกับคุณแนนเองก็จัดว่าเป็นคนใกล้ชิด
8: ค่ะ
9: คือต้องคนใกล้ชิดเพราะนั้นเนี่ยเวลามีงานอะไรเนี้ยแบบนี้นะคือคุณดูไว้เลยว่าใครใกล้ชิดกับใครเนี่ยน่ะคุณแนนก็เหมือนกัน
8: อ่ะแต่ที่แน่ๆคุณแนนโลกไม่ลืมเป็นรัฐมนตรีที่โลก
9: ไม่ลืมไหม
8: เอานี่ไงในสภาไง
9: ฮะ
8: คุณแนนผู้แทนคุณนกตอบแทน
9: ตอบกระทู้
8: ตอบกระทู้แทน
9: ไม่
8: แต่ว่าอีกท่านนึงที่เป็น
9: มีอะไรโดดเด่นนะ
8: มีใครอีกคะที่โลกลืม
9: อุ้ยมีอีกมีนี่มีใครนะคุณสุขสำรวยนี่เขาบอก
8: คุณสุขสำรวยสำรวยคือใครนะคะตำแหน่ง
9: ร
8: ั
9: ฐมนตรีประจำสำนักน้ำตีสำนักรู้จักไหมอ่ะสุขสำรวย
8: รู้จักแต่คุณสุขสำรวยเลยตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกแล้วก็หลังจากนั้นคุณสุขสำรวยก็หายออกไปจากสารระบบเลย
9: คือคุณสุขสำรวยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนะคะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกำกับดูแลกปร.คือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสุขสำรวยทำอะไรไปบ้างอยู่ไหนอ
8: าจจะไม่เป็นข่าวหรือเปล่าคุณสุขสำรวยทำแต่ไม่เป็นข่าวหรือเปล่า
9: อีกคนหนึ่งคุณเราก็ไม่พูดนะทำไม่ทำยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าเออคนเขาไม่รู้ก็นี่คือมาบอกว่าคนเขาไม่รู
8: ้
9: เพราะนั้นก็รีบให้คนเขารู้ซะว่าคุณกำลังทำงานอยู
8: ่ ค
9: ือคนเขาลืมไปแล้วว่าคุณเป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายก
8: โอ้ใช่หายไปเลยอ่ะ
9: แล้วเขาเพิ่งรู้นะว่ามีคนเขาเมาก่อนว่าตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เห็นเพราะว่าคือคุณทรงศักดิ์ก็มักจะไปนั่งประจำอยู่ที่จังหวัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมาคนนี้ก็เป็นรองนายกที่ก็ไม่เห็นคือเงียบฉี่อ่ะ
8: ค่ะ
9: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืม
8: ค่ะ
9: คือคุณณพินทรศรีสัลพัง
8: ณพินทรศรีสัลพัง
9: เนี่ยลืมหมดเนี่ย
8: เขา
9: เตรียมตัวเลยเหรอ
8: ขอโทษค่ะท่านตำแหน่งอะไรนะคะ
9: รัฐมนตรีประจำสำนักอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยของเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหลายคนมากนะ
8: ก็เลย
9: เยอะมาก
8: แบ่งสรรปันส่วนกันไม่ถูกแต่อีกคนหนึ่งที่ลอกลืมไหมไม่น่าลืมแต่ว่าผลงานอาจจะลืมเลือนๆกันซะหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค
9: ม
8: เพราะล่าสุดกลับมาอยู่ในหน้าข่าวอีกครั้งหนึ่ง
9: พอโดนถอด
8: จาก EEC ไงคะไม่ได้ให้ดูแล EEC แล้วไง
9: เขาบอกเขาเคลียร์แล้วเพราะว่านี่เขาจะวางบทบาทคือเหมือนว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กำลังไปวางบทบาทให้ท่านนายกเนี่ยเป็นเซลแมนไงไอ้พวกนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน EEC
8: เขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันใช่ไหมคะ
9: เขายืนยันออกมาแล้วเนี่ยว่าเขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน
8: ไม่ลืมนะไม่ลืมท่านนะเพราะท่านก็ยังคงทำงานอยู
9: ่
8: เพราะตอนนั้นที่มีชื่อท่านอยู่ตลอดก็คือตั้งแต่ตอนวิกฤตไงน้ำมันตอนที่โดนเรื่องลงกลั่นเรื่องอะไรใดๆเยอะแยะมากมายอ่ะแต่พอหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดไป
9: แต่ว่าไปเนี่ยคือถ้าจะพูดไปแล้วนะเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆก็ยังมีรัฐมนตรีจากที่อื่นนะจากเหมือนว่าจากพรรคการเมืองอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบๆหายกันไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือไอ้ที่โฟกัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่พรรคภูมิใจไทยซะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าม
8: ันมีดราม่า
9: คือนายกเองก็บอกไว้เองเลยไงบอกว่าคือจะไปยุ่งกับพรรคอื่นเขาก็ไม่ได้
8: คือ
9: แกก็จะดูแค่เฉพาะพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น
8: ค่ะแต่พรรคอื่นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก็เดินหน้าของเขาอยู่นะพี่เด้งก็เห็นผลงานต่างๆเขาอยู่นะ
9: ที่มาลุมมาตุ้มที่กระทรวงเกษตรนั่นแหละนี่พรรคเพื่อไทยนี่นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นป่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไม่ได้หายไปไหนนะเห็นเงียบๆแบบนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาเหมือนกันนะมีคนเขามาเล่าให้ฟังมีคนเขามากระซิบให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะพยายามผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
8: ในฐานะ
9: เป็นก็เป็นหัวหน้าพรรค
8: ที่ปรึกษา
9: แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายก อีกครั้ง
8: แต่ตอนนี้
9: เพื่อที่จะปูทางให้คุณนุ้งอิงเนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็น่าแปลกนะว่าคือว่าไปคุณยศชนันกำลังจะไปได้ดีนะคือคนพวกก็โอเคนะ
8: ค่ะ
9: เออ
8: แล้วเหมือนดาวสองดวง
9: นึกยังไงขึ้นมาเนี่ย กับความเคลื่อนไหวภายในพรรคอ่ะซึ่งเขาบอกว่าก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของบรรดาพวกส.ส.เด็กๆทั้งหลายแหละที่อยู่ในเครือข่ายรอบๆของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นปัญหาภายในพรรคอย่างมากเลยคือพวกบรรดาส.ส.รุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองก็มีคดีติดตัวอยู่นะตอนนี้คือถ้ากลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสเก่าๆอ่ะที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับมาที่พรรคเพื่อไทยอีก
8: มันมาจากการที่คุณทักษิณออกมาหรือเปล่าคะเกี่ยวข้องไหมคะ
9: น่าจะเกี่ยวข้องโยงใยกันอยู่ด้วยนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่ากันต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้ายค่ะ
8: ค่ะ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
12: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
13: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
12: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
13: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
12: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
13: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
12: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
14: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
14: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
9: มาเบรกสุดท้ายแล้ว
8: สงสัยเพราะว่าโหนั่งฟังรายการอยู่เสมอเลยนะพี่เด้งก็จะสงสัยมากเลยเรื่องของมุมการเมืองโดยเฉพาะในช่วงหลังที่คุณทักษิณชินวัตรท่านออกมาแล้วอะ อยากทราบว่า movement ของท่านเนี่ยเป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ข้อพิพาทของไทยกัมพูชาเองก็ไม่ได้แผ่วนะคือ move จริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ความสัมพันธ์ตอนนี้มันคือเป็นยังไงอยู่แล้วท่านเองเนี่ยต้องการที่จะให้มันมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างในการเมืองไทย
9: ไม่อย่างคือคุณทักษิณนะอันเนี้ยเอามาจากคำพูดของคุณจตุพรเลยในฐานะที่เป็นคนคุ้นเคยกันมาเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้เส้นสนกลในและพอที่จะมองออกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปทางไหนจะเคลื่อนตัวยังไงแต่ว่าคือต้องบอกว่าคือขนาดคุณจตุพรยังบอกเลยว่าคุณทักษิณเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ
8: คือ
9: แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคือตัวเองจะอะไรยังไงคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไงสำหรับตัวของคุณทักษิณน่ะแต่ทีเนี้ยคือถามว่าคือตอนนี้ทำไมคุณทักษิณถึงเงียบผิดปกติก็เป็นเพราะว่าถ้ากระตกกระตากไปตอนนี้คือคุณทักษิณเริ่มเรียนรู้กับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของตัวเองแล้วไงเมื่อกระตกกระตากไปมันก็จะมีปัญหาตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้เลยมีข่าวออกมาว่าปปช.ชุดใหญ่เนี่ยเริ่มที่จะรับไอ้ผลการไต่สวนจากคณะอนุแล้วอะที่เขาสอบเรื่องของชั้น14ซึ่งชั้น14เนี่ยนะก็จะมีบุคคลที่เขาไปเกี่ยวข้องพวกข้าราชการหรือว่าโยงไปถึงตัวของคุณทวี
8: คุณทวีด้วยเหรอคะ
9: ใช่เห็นเนี่ยโยงไปถึงคุณทวีด้วยคือถ้าเกิดว่าโดนงานเนี้ยยังไงมันต้องโยงมาถึงคุณทักษิณแน่ในฐานะสมรู้ร่วมคิด
8: ค่ะ
9: คือคุณไม่ได้ป่วยจริงแต่คุณแกล้งป่วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันจะโดนกันเป็นหางเลขเพราะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะเงียบคือคุณจะเก็บตัวยังไงเนี่ยคือคดีเนี่ยมันคาอยู่ตอนนี้มีคดีที่รออยู่สำหรับคุณทักษิณและไม่เฉพาะคุณทักษิณนะคือคุณนุ้งอิงเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพวกบรรดาพลพรรคเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยถ้าไปเคลื่อนไหวแล้วก็ชูตัวคุณนุ้งอิงกลับมาเนี่ยมันจะทำให้คุณนุ้งอิงกลับมาอยู่ในโฟกัสอีกแล้วก็จะโดนโจมตีอีกแล้วก็จะเป็นปัญหาอีก
8: อุตส่าห์เฟดไปได้แล้วอะ
9: แล้วคุณนุ้งอิงเองเนี่ยมีคดีแล้วคดีเนี่ยคือคดีคือหนักอะในกรณีมันเหมือนชาติอะมีเรื่องของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องคือโทษหนักอย่างที่บอกไว้ว่าคือโทษเนี่ยสูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือประหารชีวิตเลยนะคือมันโทษหนักมาก คือไม่เคยมีผู้นำคนไหนเนี่ยโดนโทษแบบนี้มาก่อนและอยากจะบอกว่ามีคนเนี่ยมากระซิบบอกว่าที่หลายคนมองว่าวันนั้นนะที่คุณอุ๊งอิงเนี่ยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาฮุนเซนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คุณอุ๊งอิงนะตัดสินใจโทรไปนะคุณทักษิณค่ะคุณทักษิณเป็นคนให้โทรแต่คุณทักษิณไม่เคยออกมาพูดแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อปฏิเสธให้ลูกของตัวเอง
8: เดี๋ยวนะสเต็ปแรกที่คุณทักษิณให้โทรให้โทรด้วยเหตุผลอะไรคือไว้ใจไว้ใจว่าคุยได้เคลียร์ได
9: ้แล้วคุณทักษิณจะโทรไปทำไมถ้าคุณทักษิณโทรไปแล้วนั้นอัดเทปว่าว่ายิ่งกว่านี้อีกนะ
8: เอาให้ลูกโทร
9: ในฐานะนายกไงเอาก็ต้องโทรอ่ะอันนี้เมื่อเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยก็โทรกลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีข้อความเมสเซจกันเรียบร้อยแล้วว่าให้พูดอะไรยังไงอะไรงี้มั้ง
8: แล้วก็
9: เนี่ยก็มีคนบอกมาบอกว่าอ่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณนุ้งอิงอ่ะโทรไปคือคุณแบบ
8: รู้ไม่ทันเขา
9: ไม่ฉลาดหรือเปล่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่
8: เพราะ
9: การตัดสินใจของพ่อเป็นคนสั่งให้โทร
8: เอาแล้วทำไมตั้งแต่ตอนที่โดนกระแสหนักมากเลยนะแต่ทำไมถึงเงียบมันน่าจะ
9: บอกเหรออ่ะเป็นลูกจะบอกเหรอ
8: ไม่ออกมาไม่ได้ออกมา
9: ค
8: ุ
9: ณน
8: ุ้
9: งอิงเป็นใครอ่ะถ้าพูดคุณนุ้งอิงเป็นใครมาสั่งให้โทรแล้วทำไมต้องเชื่อ
8: ก็ดูไปอีก
9: บอกไม
8: ่
9: ได
8: ้อุ้ยรับลงพังอีกแล้ว
9: เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะเดินยังไงต่อซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีแรงกระเพื่อมออกมาจากบรรดาคนเก่าคนแก่ภายในพรรคที่เขาเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจซึ่งปัญหามันมีปัญหาที่สะสมมานาน
8: แล้ว
9: ระหว่างเนี่ยกลุ่ม
8: เก่ากลุ่มใหม่
9: ทีนี้มันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมาอีกครั้งนึงที่กำลังมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเงียบๆไม่เงียบค
8: ่
9: ะตอนน
8: ี
9: ้กำลังมีปัญหาอยู่ค่ะ
8: แต่ถ้าเรื่องที่พี่เด้งเล่ามันเป็นความจริงอ่ะมันจะด้วยเหตุผลอะไรที่มันจะมาซัพพอร์ตว่าหลังจากนี้จะดันคุณอุ้งอิงกลับขึ้นมาใหม
9: ่
8: มันจะมีเหตุผลดีๆอะไร
9: เดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรก็คงเห็นว่าเนี่ยคุณทักษิณกลับมามั้ง
8: มั่นใจในความเป็นคุณทักษิณอะเน
9: า
8: ะ
9: แต่ว่าถามว่าคือตระกูลชินวัตรเนี่ยจะปล่อยมือจากพรรคเพื่อไทยไหมไม่เพราะเห็นได้จากคุณนุ้งอิงยังคงมีตำแหน่งอยู่ภายในพรรคเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่คือยังไม่ทิ้งแม้ว่าตอนนี้จะชูคุณยศชนัน
8: ก็ตามแต่อาจารย์เชนก็มาดีเลยนะพี่เด้งเพราะตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งอ่ะดูกระแสดูโพดูอะไรอย่างเงี้ย
9: ถ้าจะเดินไปเนี่ยคือหลายคนก็มองว่ามันควรจะเป็นการเชียร์คุณยศชนันจะดีกว่าไหมมันจะดีกว่าสำหรับทางพรรคเพื่อไทยมากกว่าอะไรเงี้ยก็ยังแปลกๆใจอยู่อ่ะก็รอดูคือความจริงแล้วเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้คือคุณคิดถึงประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยมากเกินไปไหมทำไมไม่คิดถึงประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยเองอะไรเงี้ยบรรดาพวกที่ออกมาสนับสนุนคุณลุงอิงทั้งหลายแหละ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: อ่ะมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วไม่เคยมองเลย
8: คือ
9: เรื่องระหว่างท่านนายกกับรัสเซียคือเนี่ยเห็นไหมค
8: ือ ที่มีข่าวออกมาใช่ไหม
9: ที่ท่านนายกเนี่ยไปรัสเซียใช่ไหมในช่วงที่16ถึง19แล้วก็กลับมาแล้วเมื่อวันศุกร์มันจะมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นซ้อนขึ้นมาซึ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะปีที่แล้วค่ะมีสายลับรัสเซียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยและปรากฏว่าเขาคนนี้มาโดนจับตามหมายจับของ FBIแล้วตอนช่วงที่สายลับรัสเซียเนี่ยโดนจับเนี่ยนะก็ว่ากันว่าทูตรัสเซียก็เข้าพบด้วยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสายลับรัสเซียคนเนี้ยที่ถูกทางการไทยจับเนี่ยไปโผล่ที่ศาลในสหรัฐอเมริกาน ั่นหมายความว่าคือคุณส่งตัวไปเมื่อไหร่ยังไงไม่รู
8: ้
9: คือแบบส่งไปแบบเงียบๆอ่ะแล้วก็ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลที่บอสตันสหรัฐอเมริกาแล้ววันที่ขึ้นศาลเนี่ยมันตรงกันกับวันที่รอง FBI กับทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยมาเข้าพบท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลไม่เป็นวันเดียวกันซึ่งตรงนี้มันก็เลยมีการมองว่าเฮ้ยท่านนายกเนี่ยส่งสายลับรัสเซียเนี่ยไปเนี่ยแล้วมันดันเนี่ยกับความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดันมันไปตรงกันกับที่ช่วงของท่านนายกเนี่ยเดินทางไปรัสเซียไงหลายคนก็เลยมองว่ามันจังหวะไม่ดีเลยเน
8: า
9: ะ
8: จังหวะนรกเขาเรียกจังหวะนรก
9: เนี่ยมันจังหวะแบบไม่ดีเลยแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือช่วง16-19เนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมมาวันสุดท้ายแล้วอะที่ท่านนายกได้มีโอกาสที่จะพบกับปูตินอะไรเงี้ย แล้วคือก่อนหน้านี้ข่าวสักประมาณ4วันก่อนหน้านี้มั้งปรากฏว่าเนี่ยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยทางรัสเซียค่ะเมื่อ4วันก่อนหน้านี้อยู่ดีๆรัสเซียนะก็ออกคำเตือนคนรัสเซียที่จะเดินทางมาที่เมืองไทยซึ่งน่าจะเกี่ยวโยงกันกับกรณีเนี้ยก็บอกว่าคนรัสเซียที่จะเดินทางมาไทยเนี่ยนะให้ระวังให้ระวังในการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเพราะว่าเนี่ยอาจจะเหมือนแบบอาจจะโดนอะไรอ่ะเหมือนโดน
8: คือเหมือนโดนจับโดนเพ่งเล็งอะไรอย่างนั้น
9: ไม่ปลอดภัยอ่ะคือคุณอาจจะไม่ปลอดภัย
8: คือไทยแลนด์ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราถ้าอยากจะไปให้ระวังนะใช่ไหม
9: เราอาจจะโดนแบบคือโดนทางสหรัฐอเมริกาเล่นงานได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนว่าคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในประเทศไทยไงเห็นไหมก็อยู่ดีใส่รับรัสเซียก็ไปที่สหรัฐซะอย่างนั้นน่ะคือส่งตัวไปอะไรเงี้ยก็เลยมีการมองว่าเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรที่แบบมันอยู่มันซ่อนอยู่อ่ะมันซ่อนอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียในขณะที่ท่านนายกเนี่ยก็ไปที่รัสเซียแบบพอดีแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็จะเห็นภาพอยู่ภาพนึงเนาะที่แบบโอ้โหตอนนี้กำลังแชร์ต่อกันมากมายเลยนั่นก็คือภาพที่ท่านนายกอ่ะ
8: ให้ดูมือถือ
9: เอามือถือเนี่ยให้ดูให้ท่านปูตินเนี่ยดูแล้วก็ยิ้มแย้มกันอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็ไม่รู้นะว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรมีคนบอกแล้วค่ะมีคนเฉลยแล้วค่ะอุ่นบุรุษงโชคดีมากเลยที่ไปเจอคนคนนี้โพสต์นี่ภาพนี้นะแล้วนี่สงสัยนะไปรัสเซียเนี่ยทำไมปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องตามไปด้วย
8: ทำไมอะคะ
9: ก็นั่นแหละดิคือทุกคนก็งงทำไมคุณไม่อยู่กระทรวง
8: งงไว้ก่อน
9: ทำไมคุณไม่อยู่กระทรวง
8: คุณนี่นับเป็น API ไว้นะโอเคไม่เป็นไรภาพนั้นคืออะไรคะท่านจะไปทำไมแล้วแต่ท่านก่อน
9: คืองงแบบประหลาดอะเกี่ยวอะไรด้วยอะกับคณะที่เดินทางไปรัสเซียเพราะว่าคณะที่เดินทางไปรัสเซียงานนี้มันคือการประชุมอาเซียนรัสเซียแล้วถามว่าประหลาดกับไทยเกี่ยวอะไรด้วยอะ
8: น่าจะเป็นเรื่องราวของต่างประเทศมากกว่า
9: เออเนี่ยไปเฉยเลยไม่คือที่ต้องพูดถึงประหลาดมหาไทยเพราะอะไร
8: ค่ะ
9: เพราะไอ้โทรศัพท์นั้นอะมันได้รับการยื่นมาจากประหลัด
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ประหลัดเป็นคนยื่นไอ้โทรศัพท์เนี่ยให้กับคุณอนุทินแล้วคุณอนุทินน่ะก็ไปยื่นต่อ
8: ให้ปูตินดู
9: คือหลายคนก็ไม่รู้หรอกนะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีอากัปกิริยาที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยระหว่างผู้นำอะไรเงี้ย
8: แล้วเขาพูดยาวด้วยนะพอเขาดูมือถืออะดูปูตินอธิบายอะไรยืดยาวเลยอะ
9: แปลไงมีคนแปลเห็นบางมีล่ามอยู่ข้าง
8: หลังใช่ยืนอยู่ตรงกลาง
9: นั่นแหละมีล่ามคอยแปลว่าคืออะไรตกลงแล้วมันเป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ของปพ.
8: ค่ะ
9: ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียที่เอามาช่วยไอ้พวกปัญหาไฟป่าในบ้านเรา
8: ก็ขอบคุณนะคะเฮลิคอปเตอร์ของยูเนี่ยได้มาช่วยไฟป่าบ้านไ
9: อเอออะไรแบบนั้นน่ะ
8: ค่ะ
9: เขาคุยกันตั้งยาวนึกว่าอะไร
8: เห็นหน้าคุณไม่แล้วเห็นหน้าคุณอันสิทธ์ก็ดูหน้าเครียดๆอยู่อ๋อไปหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าท่านปูตินจะพูดว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้เครียดอะไรเน
9: า
8: ะ
9: ก็จะมีเห็นหน้าแบบคุณนายกก็จะหันไปที่ล่ามนิดนึงว่าคืออะไรแบบคือให้แบบ
8: แปล
9: เขาก็จะแปลแบบยาวด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย
8: ค่ะ
9: แล้วก็มีคุณพีรชาติอินตาเป็นคนเฉลยค่ะคุณพีรชาติอินตาเขาบอกว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยมันเงียบไปทั้งข้างในเลยเหมือนโลกทั้งใบหยุดเสียงลงชั่วขณะเป็นภาพจากเวทีประชุมผู้นำโลกที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียห้องประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้นำจากหลายประเทศเต็มไปด้วยคำพูดทางการเต็มไปด้วยเกมผลประโยชน์ที่เราเนี่ยไม่เคยอยู่ในนั้นแต่แล้วก็มีภาพนึงโผล่ขึ้นมาคือผู้นำไทยเนี่ยเดินเข้าไปหาผู้นำรัสเซียจับมือกอดไหล่แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดูสั้นมากสั้นจนเหมือนไม่มีอะไรสำคัญเลยแต่เนี่ยคุณพีรชาติบอกว่าผมเนี่ยกลับรู้สึกเหมือนหัวใจเนี่ยมันสะดุดลงไปเฉยๆนะเพราะในโทรศัพท์เครื่องนั้นมันคือภาพเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เรียกรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ย Carmove KA32ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี้ยมันกำลังบินอยู่เหนือประเทศไทยแล้วก็กำลังฝ่าควันไฟหนาทึบแล้วก็กำลังตักน้ำกำลังลงพื้นที่ที่คนธรรมดาไม่กล้าเข้าไปแล้วมันก็กำลังดับไฟป่ามันกำลังช่วยชีวิตคนไทยที่เรายังไม่รู้จักชื่อเขาเลยด้วยซ้ำและนี่แหละก็เหมือนกับว่าไปขอบคุณเนาะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะ
8: เฮลิคอปเตอร์ของยู
9: ของคุณนะที่ช่วยชีวิตคนไทยให้เนี่ยคลี่คลายได้กับปัญหาไฟป่าเพราะตอนนี้ว่าไปอ่ะปัญหาไฟป่ามันเป็นปัญหา
8: ระดับโลกแล้ว
9: ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับไอ้ปัญหานี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะสื่อถึงกันได้เนี่ยมันก็ไม่ยากอยู่แล้วเนาะ
8: ค่ะพอที่จะปิดรูรั่วสำหรับการส่ง
10: สายลับไปอเมริกาไหมคะ
8: ให้ดูภาพนี้ ไม่แล้วพอเข้าไปในเพจคุณ
10: พีรชาติอ่ะม
8: ัน
10: เป็นภาพไหนเขาใส่หูฟังกลับนะ
9: อ่ะเหรอจริงวะ
10: คนอื่นเขาใส่
9: ห
8: ูอ๋อก็เป็นสีสัน
9: แกคงคิดว่าไงกลับต้องกลับหน้าไม่เป็นไรหรอกไง
8: ให้ได้ยินก็พ
9: อฉันฟังค่ะรู้เร
8: ื่อง
9: แล้ว
8: พอฉันเข้าใจค่ะ
9: คุณสมชายก็บอกว่าของอเมริกามีเป็นร้อยลำไม่ปลื้มเหรอมาตอนนี้ไปรัสเซียไงเขาก็มีโอกาสได้คุยแล้วถามเลยว่าเรามีโอกาสไปเจอทำไหมล่ะตอนเนี้ยตอนนี้ทำกำลังป่วนอยู่ปล่อยทำก็ป่วนไปตอนเนี้ยใครไม่เห็นด้วยด่าเลยโง
8: ่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าประหลัดมทโดดเด่นกว่าแล้วแต่มันตีหลายท่านอีก
9: คือนะ
8: สนิท
9: ว่าไปต้องแข่งกันแล้วเนี้ยคู่เนี้ยแนนนกกับเนี่ยกับหนูไม่รู้ว่าท่านประหลัดชื่อเล่นชื่ออะไรคือคู่นี้คือประหลัดเนี่ยนะต่อให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะท่านจะตามติดแล้วเกาะติดนะยิ่งกว่าตังเมย์อีกอ่ะ
8: เราไปทุกที่เลยเน
9: า
8: ะ
9: ไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ประหลัดมหาไทยคือตัวติดกับรัฐมนตรี
8: ค่ะ
9: ทุกที่คือสมัยตอนคุณภูมิธรรมเนี่ยเห็นไหมเกาะติดเป็นตังเมย์เลยนี่พอเปลี่ยนมาเป็นอ่ะมาคุณอนุทินกลับมาอีกแล้วก็เนี่ยติดแจคือนึกไม่ถึงอะว่าจะติดแจไปถึงรัสเซียเนี่ยคืองง
8: อ้าวแต่อย่างน้อยๆอะมันก็ทำให้เราได้เห็น
9: ก็เลยนั่งมองว่าเออเวลาไปต่างประเทศที่ประเทศอื่นเนี่ยแกตามไปด้วยไหมอะรู้สึกจะเห็นแวบๆอยู่นะเวลาที่แกไปต่างประเทศอะไปยุโรปไปอะไรเงี้ยที่ฝรั่งเศสอะก็น่าจะไปนะรู้สึกนะประหลัดอะ
8: คือตามหลักจริงๆเวลาที่ไปนี่มันเอาเฉพาะสายงานหรือว่าความสนิทสนมนะคะ
9: ปกติไม่มีเขาก็ไปแค่แบบเอาจำเป็นจริงๆจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เรื่องปัญหาน้ำมันน่ะแล้วนายกมีคำสั่งออกมาว่าห้ามข้าราชการเดินทางต่างประเทศเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วนี่ประหลัดมหาไทยอ่ะ
8: อาจจะมีหัวข้ออะไรที่เราพยายามจะแก้พยายามจะใส่ตัวเองอยู่ที่เราเด้อ
9: ก็เลยแบบก็เลยเริ่มมองว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาไปต่างประเทศมองไว้เลยนะพยายามกวาดตามองนะว่ามีปลัดมหาไทยไปหรือเปล่าเพราะจำไม่ผิดว่าตอนฝรั่งเศสรู้สึกว่าจะไปนะปลัดมหาไทย
8: ว่าไปพี่ได้เวลาดูข่าวการเมืองอ่ะผมชอบดูนะแผงหลังมีใครบ้างอ่ะ หรือเวลาตอนเดิน
9: อ
8: ่ะเพราะว่าเราอยากทราบว่าใครได้ไปบ้างแล้วมันเหมือนกับด้วยตัวเองเวลาดูข่าวจะรู้สึกว่าอ๋อการที่เขาเอาใครไปเนี่ยแปลว่าวาระของการคุยในประเทศนั้นๆน่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ย
9: อ
8: ้าวแต่พอพี่เด้งชี้เป้ามาแบบนี้ปุ๊บใช
9: ่
8: มันเป็น
9: ก็หมดแล้วต่อไปนี้ก็ต้องไปแข่งกันน่ะ
8: แนนนก
9: แนนนก
8: ไม่หรอกพี่เด้งหวังแนนนกอ่ะมันจะพ้องเสียงกับเขาว่าแนนโ
9: นแนนพวกเด็กๆเขาจะรู้จักกันแนนโนเนี่ย
8: ค่ะซึ่งความหมายเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความในรอบต่อไปนะคะเชิ
9: ญต่อเนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องระหว่างไทยกับรัสเซียที่ตอนนี้กำลังถูกมองกันอยู่นะเพราะว่าไปอ่ะตอนช่วงที่ปูตินหน้าโคตรเฉยๆเนาะว่ามา
8: เขามี
9: หน้าก็เฉยๆนะ
8: ก็คือหน้าคือต้องรับแขกนิดนึงเขามาคุยก็ต้องรับแขกสักหน่อย
9: ตอนช่วงกอดกันอ่ะแต่ว่าล่ามก็หล่อโอเคอยู่นะ
8: คือจริงๆอ่ะเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่เด้งว่าม ันมีอยู่เรื่องนึงที่พี่เด้งจะไม่ได้เจาะลึกมากก็คือเรื่องของผู้ว่าราชการซึ่งสำหรับอุ้มรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบอยู่ในหลายๆภาคส่วนพอสมควรพอพูดถึงเรื่องของคุณอันศิษย์อ่ะเพราะว่าปกติอุ้มจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านนะคะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์เนี่ยแต่ล่าสุดอ่ะได้ยินเสียงท่านออกมาชี้แจงตอนที่มีการย้ายผู้ว่าว่าทำไมถึงย้ายผู้ว่าภูเก็ตมาอยู่ที
9: ่
8: สำนักนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็เอาท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องนี้คุณจุลีนุ่มแก้วอ่ะสสของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะซึ่งอยู่สงขลาเขาบอกว่าการย้ายผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการของจังหวัดภูเก็ตอ่ะมันมีผล พราะว่ามันไปสะเทือนกับสงขลาเพราะมันมีการย้ายรองผู้ว่าไปแทนรองผู้ว่าสงขลาร
9: องผู้ว่าสงขลาซึ่งย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตนี
8: ่ค่ะซึ่งโอเคในเรื่องของขนาดของจังหวัดมันไม่ต่างหรอกเพราะมันเป็นเมืองใหญ่พอๆกันน่ะนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะกระเทือนก็คือน้ำท่วมไงพี่เด่นก่อนหน้านี้แล้วเหมือนรองผู้ว่าท่านจัดการเรื่องไปแล้วครึ่งนึงอ่ะแล้วพอไปย้ายออกปุ๊บคนเปลี่ยนปุ๊บนโยบายมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคือการย้ายหนึ่งครั้งอ่ะมันไม่ได้สะเทือนแค่ในหนึ่งจังหวัดอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าคนที่จังหวัดสงขลาเองก็ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการจ่ายเงินมากน้อยขนาดไหนนะพี่เด้ง
9: นะแต่ว่าก็จะมีคนเขาไปเมาส์กันไงเมาส์กันในแง่ที่ว่าอ้าวไหนคุณบอกว่าคือใครจะย้ายผู้ว่าแล้วเลยมาอ้าวไหนบอกว่าย้ายผู้ว่าเนี่ย
8: ต้องให้มท.1สั่งการเท่านั้น
9: แล้วเลยมาก็ย้ายจนได้ผู้ว่าก็โดนย้ายจนได้นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าไปปัญหาเนี่ยมันสั่งสมกันมานานมากแล้วอะคือไม่เคยคือถูกปล่อยวางแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์อะเข้ามาเกี่ยวข้องอะจนกระทั่งทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยพวกชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลแล้วมันก็ต้องเส้นสนคนในโยงกับคนในด้วยล่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอ่ะแล้วก็ลงไปถึงข้าราชการซึ่งว่าไปนะมาถึงวันนี้เนี่ยว่ามันจะจัดการเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดการกันง่ายๆนะ
8: มันก็ต้อง
9: ยากอ่ะ
8: มันต้องรื้อกันหลายชั้นอ่ะเอาง่ายๆนะพี่แดงคดีที่เตะหมอพี่แดงจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะแล้วมันก็ลามไปจนถึงพื้นที่ที่โรงแรมใช่ไหมพอมันจะมีการสร้างแล้วก็รุกเข้ามาในพื้นที่หลวงอะไรเงี้ยแล้วพอสุดท้ายอ่ะเงียบไปแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างเงียบไปหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ที่มันจะมีการบูรณาการกันครั้งใหญ่เลยนะเดี๋ยวอาจจะมีบางโรงแรมเนี่ยถึงขั้นต้องแบบกระทบกระเทือนถึงขั้นต้องโยกถอนออกไปเลยนะแต่ในท้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
9: ก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวรอดูเนี่ยพวกสองน้ำตีเขาต้องบอกว่าเนี่ยคือทำไม่ได้หรอกการแก้ไขปัญหาเนี่ยพวกบรรดาสองน้ำตีช่วยมหาไทยเขาบอกรอดูคุณพลพีอ่ะรอดูผลงานว่าผมจะทำได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยพวกเราก็รอดู
8: พวกเรารอดู
9: ซึ่งก็รู้นะว่าไอ้งานเนี้ยมันไม่ง่ายเลยยากอ่ะเรื่องของเขากระโดงเนี่ยหลายคนก็รอตามเหมือนกันนะคะว่าตกลงมันจะยังไงปรากฏว่าเนี่ยมันมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วนะว่าปปช.ชุดใหญ่นะคะกำลังดำเนินการมีมติให้ดำเนินการไต่สวนปมกล่าวโทษอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็คณะกรรมการสอบสวนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงนั่นคือความคืบหน้าที่หลายคนอาจจะมองเอ้ยไม่เห็นมีการดำเนินการอะไรออกมาอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ยเรื่องเขากระโดงเนี่ยก็กำลังมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์หรือว่ากล่าวโทษเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินกับทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินนะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ฐานเป็นเจ้าพนักงานนะคะมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็ได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือว่าขัดขวางไม่ให้เกิดความเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยแล้วมันก็เกิดความเสียหายกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะทางสำนักงานปปช.ก็ทำหนังสือออกมาละแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณพรเพชรเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินกับคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในกรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์คือหนังสือเนี้ยนะก็ออกมาระบุไว้เลยว่าอ่ะกรณีที่กล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกรณีละเว้นไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตอนนี้ปปช.มีมติแล้วนะให้ดำเนินการไต่สวนโดยคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะนะคะจะดำเนินการไต่สวนเองค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ได้ทราบกันต่อไปเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เริ่มเห็น
8: ความคืบหน้าเลยนะ
9: ในประเด็นเรื่องของเขากระโดงที่พูดกันมาอย่างยาวนานเพราะเรื่องนี้มันคงแบบอีกยาวอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อีกยาวเพราะว่ามันต้อง ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการดำเนินการฟ้องรายที่รายบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อนั้นจะไล่ไปตามชั้นศาลอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนว่าคือเอากรณีของ33มั้ง33รายเนี่ยที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ตัดสินกับบรรดารายที่เหลือทั้งหมดได้นี่แหละอ่ะเป็นทั้งหมดของข่าวคราวต่างๆรอตามกันต่อเพราะแต่เรื่องตอนนี้มันคือแต่ละวันเนี่ยเชื่อมาว่าไม่ค่อยมีประเด็นข่าวสักเท่าไหร่เลยนะคือข่าวเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยเป็นประเด็นไม่ค่อยมีประเด็นอะไร
8: คือประเด็นนิดเดียวแต่ดราม่าใหญ
9: ่แต่แรงแต่ว่าคือส่งผลกระทบกับรัฐบาลเนี่ยแรงแต่ว่ามันจะแรงหนักขั้นไหนแล้วมันจะส่งผลไปยังไงเนี่ยอันนี้รอค่อยรอตามกันดูเพราะหมอดูเขาบอกไว้ไง
8: ว่า
9: เนี่ยจะหนักเนี่ยช่วงเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยจะหนัก
8: หนักทุกช่วงเลยค่ะ
9: คือบุรุษธรรมชอบคือหมายถึงว่าตามข่าวด้วยแล้วก็ดูหมอดูแบบผสมประสานกันไป เราจะได้เข้าใจว่าเนี่ยนะสถานการณ์ที่หมอดูเขาดูไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
8: หมอดูได้ทายไหมคะว่าผู้ว่ากทม คนที่ได้ที่2เนี่ยจะเป็นใครนี่ล่าสุดดร.มาริกาแซงมาจนมั่นใจเลยนะดร.มาริกาถึงขั้น
9: ที่ว่า มันเป็นการต่อสู้ที่มันไม่สนุกอ่ะ
8: เพราะรู้อยู่แล้ว
9: เพราะมันนำจนแบบโอ้โหนี่70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ
8: ก็วันก่อนอุ้มได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.นิดาโพค่ะพี่เด้ง
9: อันนี้เกินอาทิตย์หรือยังอ่ะเขาห้ามพูดอะไรเท่าไหร่หรือว่า
8: อ๋อหมายถึงหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหม
9: อย่าพูดเลยดิ
8: เราไม่พูดตัวเลขเราพูดตัวเลขแต่เราพูดแค่ว่าเขามาแข่งกันว่าใครได้ที่สองท่านบอก
9: ใช่ๆเขาลุ้นกันที่สอง
8: ใช่
9: เขาไม่ลุ้นคือเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกไปสักเมื่อไหร่ก็รู้ละผล
8: คือรู้แล้วเตี๋ยรู้แล้วตอนนี
9: ้แล้วมันก็เลยจะเป็นผลงานที่ทำให้คนไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะ
8: ใช่คุณชาชาติพูดประโยคจริงๆคุณชาชาติพูดตั้งแต่แรกที่โพออกเลยนะคุณชาชาติบอกว่าขอให้ไปเลือกตั้งขอให้ออกมาเลือกก่อน
9: ปีนี้มันไม่คึกคักการสังเกตไหมล่ะมันไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่โอ้โหคึกคัก
8: เหมือนลุ้นครั้งที่แล้วมันลุ้นไง
9: เพราะว่ามันไม่เพราะว่ามีตัวเลือกที่ดูจะเทียบเคียงกันได้แต่ครั้งนี้คือเหมือนว่ามันแล้วเหมือนพรรคประชาชนก็ไม่ได
8: ้คงเงียบเนอะรับเน
9: ี่ยไม่พรรคประชาชนคือเขาไม่ใส่ใจอ่ะคือจริงไม่ใส่ใจว่า
8: จะแข่งเหรอคะมันดูเงียบผิดปกติไหมคะ
9: ส่งคนมาเนี่ยถามคนรู้จักไหม
8: ก็ดร.โจก็เงียบเนอะไม่ค่อยออกไป
9: เนี่ยมีข่าวเมาส์มาว่าเหมือนแกโดนทิ้งอ่ะเหมือนแกโดนทิ้งไม่ค่อยมีคนออกมาช่วยแล้วเพิ่งมาเห็นคุณธนาธรเนี่ยออกมา
8: เมื่อวันสองวันนี้ผ่านมาเอง
9: คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาทำนองว่าคือทางพรรคเนี่ยไม่ช่วยหรือปล่อยดร.โจแกเดินของแกอยู่คนเดียวในขณะที่คุณอนุชาเองเนี่ยก็โอ้ย
8: คุณอภิสิทธิ์มาคุณกรมาดร.การดีมา
9: เพราะว
8: ่
9: าคุณอนุชาเนี่ยคือไปไหนคนก็ไม่รู้จักอยู่แล้วไงคือคนก็ไม่รู้จักอ่ะคนก็ต้องแบบเนี่ยก็ต้องแบบเอาเนี่ยมาเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยมันก็เลยลำบากต้องบอกว่าคือเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีตัวแล้วส่งมาทำไม
8: แต่เหมือนเป็นการส่งมาเพื่อเป็นการ
9: อย่างกระแสเหมือน
8: นู้นอย่างกระแสด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการเหมือนแจ้งเกิดหรือว่าปักหมุดเช็คอินนิดนึงเนาะพี่เด้งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเอาชิงชัยอ่ะแต่เหมือนเป็นการประกาศ
9: มันเสียเงินนะเงินเยอะ

0: ทั้งสิ้นค่ะทุกคนอุ้งก็เป็นกิเลสการ์ไปหมดเลยนะคะไม่มีสคริปต์ใดๆแล้วก็เป็นเกียรตินะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณพี่เด้งด้วยที่ให้โอกาสอุ้มวันนี้นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าเข้าหูใครขออภัยด้วยแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสทองของอุ้มมากๆที่ได้มานั่งตรงนี้ค่ะฟังเดี๋ยวฝากตัวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวก็วันจันทร์เจอกันนะคะกับเล็กวาสนานันโนมเหมือนเดิมนะคะกับชั่วโมงข่าว Exclusive ส่วนเสาร์หน้าก็เล็กกลับมาประจำการเหมือนเดิมนะคะลาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
0: ขอบคุณพี่เด้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัล

0: แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาว

0: ถละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนครMCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

3เพลงนะครับงานจากมาริฮัวน่านะครับลมเพลมพัดนะฮะก็แค่อยากให้รับรู้นะครับว่าอยู่เป็นเพื่อนอยู่ส่งพลังอยู่ส่งกำลังใจตลอดนะฮะจากมาริฮัวน่านะครับแล้วก็มีงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะฮะกับเสมอนะครับรวมถึงแรงคอยด้วยจากคาราบาวนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะครับเอ๊ะทำไมวันนี้ดูพี่อ้อยดับดูล่ำมากไม่ใช่ครับผมวันนี้ขออนุญาตแทนพี่อ้อย1วันนะครับเนื่องจากพี่อ้อยติดภารกิจนะตอนนี้ชาวคณะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เรียกว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับลูกพี่นะครับช่วงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมเห็นมีฝนนี่ตกปล่อยๆมาตลอดเลยจนถึงช่วงเช้าก็ยังลงแบบลงไม่ป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะนะครับผมคิดว่าชาวคณะนี่แบบตอนนี้ฟังเพลงด้วยความเบิกบานใจสบายๆทำงานก็ค่อยๆทำไปนะครับวันเสาร์บางท่านอาจจะหยุดนะครับหรือว่าบางท่านกำลังลุยงานอยู่กำลังขับรถกำลังก็เลือกขายของอยู่นะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะฮะใครสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายกันนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวเฮียจะทยอยเข้ามาทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะยินดีต้อนรับเลยนะฮะอาจจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆลองเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพื่อชีวิตนะครับโอ้โหมีบอกเลยนะครับว่าพริ้วไหวมากเลยนะครับเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเพราะเหลือเกินนะครับก็เข้ามาเลือกเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านก่อนนะครับมีพี่จรูนพี่ไพลินนะครับมีพี่สายชนมีพี่ยุพินพี่เล็กกาแฟนะครับพี่หมวยมีพี่ติ๋มพี่นิตยะนะครับมีพี่อ้อมีพี่ไม่รู้สึกได้ไงของมีชีวิตนะครับพี่ฟ้าพี่วรวุฒินะครับพี่ชาลีนะฮะมีพี่รัฐพ่อหมูปิ้งเลยครับนะพี่รัฐพ่อหมูปิ้งนะครับพี่อนุชาพี่จรัสพี่สมพรพี่จำลองก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตทักนะวันนี้ชาวคณะคึกนะครับผมพี่พระพลอยมีน้องแชมป์นะครับมีพี่โดบิตะนะครับพี่เริญเจริญนะพี่ธนพรพี่สุฮอนแลนด์พี่วันดีพี่ออปโป้นะครับนะน้ำเมมาแล้วบางปลาก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างฮะตอนนี้พี่มาลิกิทวีมาแล้วนะครับโอ้โหรัวสติ๊กเกอร์มากเลยนะมีพี่สมบัตินะครับนะบอกว่าฟังจากกระบี่เลยนะครับนะพี่สายชนบอกนอนฟังสวยๆนะครับนะพี่ไพลินนะครับนะหลายๆท่านก็เข้ามาทักทายกันนะครับพี่สอนจินดารัตน์นะครับก็มาแล้วพี่นิสัยเหรอครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแม่นอมนะพี่ซับในดินมาแล้วนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็มาแทนพี่อ้อย1วันนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเพื่อชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับตอนนี้ชาวคณะก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับจากที่ไหนจังหวัดอะไรก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะกดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้กดเข้ามาเลยนะจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถ

0: อ้าวงานจากพี่อ้อยนะครับนึกเสียว่าสงสารนะครับตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮียหมีน่ารักกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่เนงโอ้ยสดใสมีพลังครับแถวบึงกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ก็ฝนตกเป็นไปปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่หายค่ะ
0: โอ้ตก
1: ฟ้ายังมืดๆอยู่ค่ะ
0: ตกทั้งวันเลยเนาะเออตกเหมือนแบบตกทั้งคืนเลยเนาะพี่เนงเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลับสบายไหมครับ
1: ไม่ได้นอนเลยค่ะทั้งคืน
0: โอ้ไม่นอนเลยเหรอครับทำอะไรครับพี่
1: ก็ออกไปนั่งอยู่ที่หน้าท็อปแล้วก็รอพี่เขาเปิดร้านข้าวขายใส่บาตร
0: โอ้คือต้องบอกว่าไปทำงานต่อใช่ไหมครับพี่เน่ง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ต้นแบบของคุณขยันมากเลยนะครับพี่แล้วได้นอนพักผ่อนหรือยังครับพี
1: ่ตังค่ะเพิ่งเข้าห้องมาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: โอ้เดี๋ยวก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเนาะพี่เน่งเนาะ
1: ไม่ได้นอนหรอกค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวต้องออกไปอีกอะค่ะ
0: อุ้ยงานเยอะเหรอครับพี่เน่งครับ
1: ไปออกไปหาเพื่อนค่ะ
0: อ่ะโอเคสายชิลไม่นอนเนาะพี่เหน่งเนา
1: ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลง
1: เหงาไหมจะไปหาของเสถียรทำมือจ้ะ
0: อ้าวได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
1: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพี่ดำขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโก9ตามน้ำมิน95ตามสั่งแล้วก็ให้เฮียหมีแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เหน่งมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ้าวนะครับตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยโทรเข้ามาได้เลยนะครับอีก2สายนะครับ022481366ย้ำ022481366จ้า

0: มาแล้วนะครับอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพียหมี
0: ครับผมพี่อะไรครับผม
1: สุนทรครับ
0: พี่สุน
1: มหาสารคามครับ
0: อ๋อพี่สุนทรมหาสารคามเป็นยังไงบ้างครับอากาศตอนนี
1: ้ร้อนครับฝนไม่ตกเลย
0: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: โอ้แล้วก่อนหน้านี้มีตกบ้างไหมครับพี่สุนทร
1: ก็ไม่ตกก็เหมือนแบบเราสาดน้ำไปแค่เนี้ย
0: อ๋อปอแปะเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้ววันนี้เราได้หยุดพักผ่อนไหมครับพี
1: ่หยุดพักผ่อนครับ
0: อ๋อดีจังเลยวันนี้กับเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมครับได้พักหรือว่าวันเดียวครับพี
1: ่ครับหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ดีแล้วนะครับนะแต่เราไม่เหนื่อยเนาะพี่ฟังเสียงดูเหนื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวได้พี่สุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
1: เด็กปั๊มครับของคนด่านเกวียนนะครับ
0: ได้เลยครับอยากจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมครับ
1: ครับตอนแรกอยากจะฟังของคาราบาวเพลงกัญชาไงไม่ได้ฟังมาเลย
0: โอ้เพิ่งเปิดคาราบาวไปเองเมื่อกี้นี่เองพี่
1: คร
0: ับ ครับผมงั้นเป็นเด็กปั๊มก่อนเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวได้เลยอยากจะมอบให้ใครไหมครับ
1: ก็ทุกเสียงทุกสายของคลื่น95นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มอบให้น้องหลังใหม่เมื่อกี้ด้วยแล้วก็เฮียหมีด้วย
0: อ้าวได้เลยคร
1: ับของคลื่น95ทุกคนนะครับ
0: ได้เลยครับพี่ครบถ้วนนะครับ
1: ครับ
0: อ้าขอบคุณมากเลยนะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอให้เงินปังๆนะครับ
0: สาธุครับเช่นกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนนี้มาอีก1สายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อดีครับผม
0: ครับผมพี่สมบัตินะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนครับพี่
1: จังหวัดกระบี่อำเภอคลองท่อมครับ
0: โอ้ยกระบี่วันนี้เป็นวันพักของเราหรือว่าต้องลุยงานต่อครับพี
1: ่ลุยงานต่อครับ
0: โอ้
1: ไม่มีวันหยุด
0: สุดยอดวันนี้ทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่
1: อ๋อก็ขับรถส่งสินค้าทั่วไปเลยครับผม
0: ครับผมวันนี้ต้องไปกี่จุดครับพี
1: ่ก็จากอำเภอคลองท่อมมาอำเภอลำทับแล้วก็วนกลับครับ
0: ครับก็เดี๋ยวแวะกี่ที่ไหมพี่วันนี
1: ้โอ้ถ้านับเป็นจุดนี่ก็หลายจุดอยู่ครับหลายจุด
0: โอ้ก็
1: รายละเอียดมันเยอะครับ
0: ก็คือทั้งวันเลยใช่ไหมพี
1: ่ก็ประมาณถ้าออกประมาณ6 โมงเช้าก็ประมาณก็เที่ยงน่าจะเสร็จครับ
0: 6 โมงเช้าโอ้6 ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมแล้วช่วงนี้แถวกระบี่นี่มีฝนฉ่ำมั้งไหมครับพี
1: ่เมื่อวานก็ตกอยู่ครับแต
0: ่
1: มันตกหนักเป็นบางพื้นที
0: ่บางจุด
1: แต่ตอนนี้ก็แสงแดดอ่อนอยู่มีเมฆฝนเล็กน้อยครับ
0: ครับผมก็ยังแบบปกติอยู่เนาะ
1: ครับผมครับ
0: อ้าวได้เลยนะครับพี่สมบัติวันนี้อยากฟังเพลง
1: บนขี้โคงของเชอรี่เมฆวัฒนาครับ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับพี
1: ่เปิดได้แฟนรายการลูกทุ่งมานครทุกท่านเลยครับผม
0: อ้าวได้เลยครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะ
1: ครับขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่มี
0: โอ้เช่นกันนะพี่นะ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยมหานครทีม
12: อ้าวกลับมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์เอ๊ะทำไมฝนฉ่ำเหลือเกินนะครับในช่วงนี้นะครับไปดูที่ภาคเหนือของเรานะครับวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุดถึง 40% นะครับวันนี้อากาศร้อนสุดประมาณ35องศานะครับไปภาคอีสานนะครับวันนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับภาคกลางครับผมวันนี้40องศานะครับแล้วก็ร้อนสุดคือ36องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะฮะวันนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 60% นะครับฝนตกนะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่โอ้โหวันนี้บอกเลยฮะว่าฉ่ำแน่นอนฮะวันนี้สูงสุดถึง 70% นะครับแล้วอากาศร้อนสุดเนี่ย36องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ร้อนสุด35องศานะครับแล้วก็มีฝนตกประมาณ 60% นะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะก็มีฝนตกประมาณ 60% นะจ๊ะ

งานจากเคียสนะครับหยุดท้อนะครับนะตอนนี้ชาวคณะก็มาทักทายกันเพิ่มเลยนะฮะมีน้องนับดาวนะครับพี่จิราพรนะครับนะมีเสียเปียกนะครับมาแล้วนะฮะมีพี่ประภาพี่ขวัญเรือนเชฟพงเจนีนะครับเจเดซี่นะครับนะแล้วก็มีน้าเมนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงนะจ๊ะงานจากเดชอิสระจากขวัญใจรถแต่ง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พีระวัฒน์เรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีระวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิคัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิส

0: อิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

งานจากแฮมเมอร์นะครับนี่คือที่นี่ไม่มีครูนะครับนะแล้วก็มีไก่ฟ้านะครับพี่ป๋องณปะเหลียนนะครับรวมถึงสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนูมิเตอร์นะครับตอนนี้11:20 นนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับหลายท่านพักผ่อนนะครับหลายท่านก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับเราก็มาส่งพลังกันแบบรัวๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงเพื่อชีวิตนะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็รีบมาเลยครับมาเลือกเพลงได้เลยนะครับมาทางหลังไมค์ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะมาทาง SMS ของเรานะฮะที่4689400นะครับก็ยินดีนะฮะต้อนรับทาง SMS ด้วยนะฮะใครที่สะดวกช่องทางไหนก็ได้นะครับหรือว่าทาง LTM FM 95นะครับที่ลูกทุ่งมหานครของเราเนี่ยนะฮะใครที่เข้ามาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วกดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นชื่อลูกพี่เดี๋ยวมาทักทายกันนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้ฮะลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมารับสายอีกหนึ่งสายดีกว่านะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็ขอเพลงปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังเพลงกันปั๊บเลยนะฮะที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยของเราปูเสือรออยู่กดเข้ามาเลยนะครับตอนนี้

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็น

0: งานจากพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่คือผีโรงเย็นนะครับนะก็จริงๆพี่กุลโทรมาหลังไมค์นะครับแต่พอดีน้องเราโทรไปไม่ติดนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ถือว่าโทรเข้ามาขอเพลงแล้วนะครับเฮียเปิดให้อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้1สายมารอแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮีย
0: สวัสดีครับคุณเป้ง วันนี้ขายของหรือเปล่า
1: ขายทุกวันเลยค่ะ
0: โอ้ขยันมากเลยฝนตกไหมครับแถวราม
1: ตกอยู่ค่ะตกปล่อยๆค่ะ
0: อู้หรอฮะเอาอย่างนี้ลูกค้าแบบจะน้อยลงไหมครับเจอฝนแบบนี
1: ้ในช่วงเช้าเน
0: ี่ยอ๋อช่วงนี้ก็ช่วงเช้าขายดีเนาะ
1: จ้ะ
0: ครับแล้วเสาร์อาทิตย์ปกตินี่ขายดีกว่าวันธรรมดาไหม
1: ก็เป็นบางวัน
0: บาง
1: ทีจะเสาร์อาทิตย์จะขายดีบางทีก็ไม่ดีเท่าไหร
0: ่อ๋อแล้วแต่อารมณ์ของแต่ละเสาร์เนาะ
1: จ้าบางทีลูกค้าเขาหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้มันก็เลยไม่ได้มาซื้อของ
0: แต่บางทีลูกค้าก็ว่างเสาร์อาทิตย์ก็มาซื้อวันเสาร์อาทิตย์ได้นะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าซื
0: ้อคือเราพูดได้คำเดียวว่าเอาที่ลูกค้าสะดวกเนาะคุณแป้งเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาดีจังนะวันนี้อยากฟังเพลง
1: ขอบคุณที่ยังรักกันค่ะ
0: หลวงไก่นะครับอยากจะมอบเพลงนี้

0: มีใครไหม
1: ก็ไม่เฮียแล้วก็หลังไมค์ค่ะแล้วทุกคนด้วย
0: กวางน้อยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเฮี
0: ค
1: ย
0: รับสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: จากหลวงไก่นะครับเอาตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ปูนะครับ
1: ค่ะ
0: พี่ปูโทรจากจังหวัดไหน
1: จากอุตรดิต
0: โอ้ต้องบอกอุตรดิต พี่ปูทำอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่พักผ่อนหรือทำงาน
1: โอ้พักผ่อนฟังเพลงฟังดีเจสุดหล่อ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบพี่ปูแบบอากาศดีไหมครับแถวอุตรดิตถ
1: ์ตอนนี้อากาศดีค่ะแบบว่าแต่ว่ามันก็ตกทุกวันแต่ตกแบบกระปิดกระปอยอะค
0: ่
1: ะ
0: แบบพอให้รู้ว่าตก
1: หนักมากอะไรเงี้ย
0: ครับครับก็คือก็แต่อากาศแถวอุตรดิตก็เย็นสบายเนาะ
1: เย็นสบายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดีจังเลยพวกฝุ่นฝุ่นนี่แบบไม่มีแล้วเนาะตอนนี้เนาะพี่เนาะ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: มากเลย
0: ดีจังเลยนะครับแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวดีแล้วครับ
1: มีเวลาก็เลยได้โทรติดด้วยดีใจจังเลย
0: โอ้ยดีใจเหมือนกันนะ
1: ไม่ได้โทรไม่ได้โทรคือวันธรรมดาก็ทำงานใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็หยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็วันนี้เห็นปกติจะเป็น
0: พี่อ้อย
1: เอฟซีของพี่อ้อยแล้ววันนี้เอ้ยเมียหมีลองโทรดูอุ้ยติด
0: โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับ
1: แสดงว่าดวงสมพองกันเนาะ
0: ใช่วาสนาตรงกันช่วงเฮียโทรติดง่ายสุดแล้ว ได้เลยครับพี่ปูวันนี้พี่ปูอยากฟังเพลง
1: ฟังเพลงลังค่ะลังของ
0: มาริโฮน่
1: า
0: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครไหมครับพี
1: ่คนใต้คนใต้จะอยู่อุตรดิตถ
0: ์เออไปอยู่ที่นู่นเนาะเออ
1: แต่พ่อเขาทำงานนะคะแล้วก็ย้ายมาทำงานรถไฟก็ย้ายมาผลสุดท้ายก็มาปลดเกษียณพ่อเขาปลดเกษียณที่อุตรดิตถ์ก็เลยซื้อดูมันน่าอยู่ดีก็เลยซื้อที่ซื้อทางอยู่อุตรดิตถ
0: ์โอ้ดีจังเลยอ่ะแบบใช้ชีวิตแบบช้าๆเนาะ
1: แต่คนใต้เยอะนะคะเฮียหมี
0: ครับแสดงว่าอากาศดี
1: เลยอุตรดิตถ์เนี่ย
0: เออน่าจะอากาศดีเนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวดีแล้วนะครับนะก็พักผ่อนอืม
1: ก็เลยฝากเพลงนี้ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนใต้ด้วยนะตอนนี้หน้าฝนไปญาติญาติก็อยู่ใต้เยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับเออให้แข็งแรงทุกท่านเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเดียหนีด้วยแล้วก็น้องน้องกวางใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่น้องกวางแล้วก็เอฟซีของ95ทุกคนเลยเป็นกำลังใจให
0: ้ครับแหมได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะพี่ปูนะ
1: คร
0: ับสวัสดีครับ
1: ค่ะได้โทรคุยติดอีกนะ
0: สาธุสาธุโทรมาคุยอีกเออว่างๆโทรมานะ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับขอบคุณมากเลยครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีรถไฟพัทธลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ลังนะครับจากมาริโฮน่านะครับอ้าวตอนนี้ครับชาวคณะโทรมาอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยามีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
0: สวัสดีครับพี่ออสพี่ออสนี่พักผ่อนแล้วทำงานวันนี
1: ้ทำงานครับกำลังลาก22ล้อไปสระบุรีครับ
0: โอ้เดี๋ยวดูนะเราขับ22ล้อหรือว่าเราลาก22ล้อพี
1: ่ครับครับครับ
0: โอ้22ล้อวันนี้วิ่งกี่ที่พี
1: ่วิ่งเที่ยวเดียวที่เดียวครับ
0: โอ้ไกลๆไหมประมาณกี่กิโลครับพี
1: ่ก็สระบุรีนะ
0: อ่
1: ะสระบุรีเข้ากรุงเทพ
0: โอ้ก็พอสมควรนะ
1: ครับผม
0: ครับตอนยูเทิร์นยากไหมอ่ะพี่ตอนตีโค้งอ่ะกับรถอ่ะ
1: ก็ไม่ยากนะปกติอะครับ
0: สบายสบาย
1: สบายสบายอันตรายไลแมนกับแก๊ปพอน้องชอบเสียบ
0: เออบางทีเขาแบบมาแซงแบบมาแทรกซ้ายอะไรอย่างงี้บางทีมันมองไม่เห็นนะพี
1: ่ใช่พอตีโค้งในจังหวะเราเลี้ยวแล้วเนี่ยก็จบมองเห็นแล้วฮะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องระวังกันเราต้องระวังน้องร้อง
0: แต่พี่ออสนี่ขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งใช่ไหมครับเราต้องใจเย็นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ปกติฮะขับก็เหมือนกับรถเล็กนะครับ
0: ครับคือ
1: เห็น
0: รถเก่งรถอะไรตัวเล็กตัวน้อยนี่เราต้องแบบเขาแซงเขาป่ายก็ปล่อยเข้าไป
1: ให้เขาไปแล้วก็วิ่งเฉพาะเราเล่น
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ย
1: ไปเรื่อยๆ
0: ครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้ใหญ่ใจต้องนิ่งเห็นไหมพี่ออส
1: ครับผม
0: นี่หล่อมากเลยนะ
1: สู้เฮียหมีไม่ได้ครับ
0: ไม่หรอกโอ้พี่ออสเท่กว่าเยอะครับผมเอาวันนี้พี่ออสอยากฟังเพลง
1: คำสัญญาที่หาดใหญ่อะครับผม
0: จากยิวนะอ้าวได้เลยครับพี่ออสมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เฮียหมีน้องกวางเสียงเพาะ
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนๆ95ทุกคนทั่วโลกเลยอะครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากเลยยังไงครับ
1: แล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ขับรถใหญ่ๆอะครับสงสารรถเล็กๆเขานะ
0: แบบดูตัวเล็กตัวน้อยปล่อยเข้าไปเถอะนะพี่ออสเนาะ
1: คร
0: ับครับผมขอบคุณครับพี่ออสครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่หมีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีม

งานจากแก้วลายทองนะครับนี่คือหมาเศร้านะครับเอาตอนนี้ชาวคณะก็ทยอยส่งอาหารเข้ามานะครับนะมีน้องอุ้มมี่นะครับหมูกระเทียมนะครับเที่ยงนี้นะครับมีไส้คูไส้หมูด้วยนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับแล้วก็มีปลาช่อนนึ่งจากน้องนับดาวนะครับเดี๋ยวฟังข่าวครึ่งชั่วโมงนะครับพักทานข้าวสวยๆแล้วกลับมาเจอกันต่อนะจ๊ะส่งท้ายเพลงนี้นะครับสวรรค์บ้านนอกจากโฮปจ้ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
5: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคม

0: มหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
1: ประชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ าติสำนักงานปปงและหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: จะห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนสนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
2: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะ สำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครนั้นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะ ขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมืองดิสเครดิตก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
0: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอวได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
2: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ100,000 ตัวหรือประมาณ1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมกันผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2 รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
2: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสาร Boeing 747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force 1เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force 1ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินทุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับในเบรกแรกอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเดี๋ยวเบรกที่2และ3นั้นพี่ต้อมนะฮะคุณณรงค์สุทธิรักษ์ก็จะเข้ามาร่วมแบ่งปันให้มุมมองความเห็นกับเราด้วยครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจเดียวครับคุณผู้ฟังครับกับประเด็นที่ว่าเมื่อทีวีกลายเป็นอัลกอริทึมวันนี้20มิถุนายนเราผ่านเวลาในปี2569มาจะครึ่งปีแล้วนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นย้อนอดีตกลับไปหลายๆปีก่อนกับภาพของทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นภาพที่หลายๆคนมีความหวังมีความตั้งใจทุ่มเททุกสรรพกำลังเลยครับแต่ว่าพอวันเวลาเปลี่ยนไปโดดลงมาสู่แวดวงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนที่คิดเพราะฉะนั้นวันเวลาแบบนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทีวีจะกลายเป็นอัลกอริทึมหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้นั้นพี่น้องที่อยู่ในแวดวงทีวีดิจิทัลเองก็พยายามหาคำตอบครับแต่เรามาหามุมมองเพิ่มเติมของความรู้กันดีกว่าครับกับคุณเดียววรตั้งตระกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะครับและท่านเป็นเลขาธิการสมาคมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลด้วยนะครับคุยกับท่านเลขาเสียงคุณเดียวครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับผมแอบคุยนอกรอบว่าเรามาแบ่งปันความทุกข์กันนะฮะความทุกข์ความสุขมันปะปนกันไปจริงไหมครับ
6: ตอนนี้เราอยู่กับความทุกข์จนเป็นความสุขแล้วครับ
5: จนเป็นความสุขอยู่กับความเป็นจริง
6: อยู่กับเป็นจริงแล้วครับ
5: ใช่ไหมครับเราพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โอ้โหผู้ประกอบการในวงการทีวีดิจิทัลนั้นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณกำลังคนทุกอย่างเลยเพื่อที่จะสร้างสรรค์วงการทีวีของเมืองไทยในวันเวลานั้นคุณเดียวยังพอจำบรรยากาศได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
6: โอ้วันนั้นก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังนะครับว่ามันจะเป็นเรียกว่าพื้นที่ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกสิ้นปีเราก็ต้องหอบกระเช้าไปตามสถานีต่างๆใช่ไหมเพื่อไปขอเวลาใช่ไหมฮะเพื่อมันมีโอกาสที่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าเรามีเรียกว่าศักยภาพแล้วก็ทีมงานเนี่ยที่เราจะต้องดูแลกันเนี่ยนะครับมากพอที่จะเป็นสถานีหนึ่งสถานีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความหวังว่าเราน่าจะได้เรียกว่าพื้นที่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ในวันนั้น
5: ครับผมครับพอคำว่าอนาคตกำหนดด้วยตัวเราเองได้เนี่ยครับก็จะมีหลายๆท่านนะฮะหลายๆค่ายดีเดียวก็กำหนดอนาคตทั้งทีวีระบบสแตนดาร์ดนะฮะเพื่อเด็กและเยาวชนครอบครัวแล้วก็ในส่วนของที่เป็นHD นะฮะมีเหมือนกันนะฮะบางค่ายนี่ทุ่มลงไปเยอะมากแล้วได้มาปุ๊บแรกๆก็ดูดีนะครับต่อมาถัดจากนั้นมานี่หลายๆครั้งทนไม่ไหวแล้วครับก็ต้องมีการคืนกันไปนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่หนึ่งแพลตฟอร์มที่ตัวเองรู้สึกถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็แข่งขันกันโอ้แต่ว่าเงินในช่วงแรกๆของทีวีดิจิทัลนั้นก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับก็อยู่กันไปสักระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมีเทคโนโลยีมันมาดิสรัปต์ถูกต้องไหมฮะพอเปลี่ยนแปลงจากตรงนู้นไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเจอวิกฤตแล้วครับเราใช้คำนี้ได้ไหมครับคุณเดียว
6: คือผมว่าการลื่นไหลเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกตินะครับวันนั้นสี่ช่อง 70,000 ล้านใช่ครับสี่ช่อง 70,000 กับ 80,000 ล้านฮะวันนั้นเนี่ยเมื่อวันที่เริ่มมีการประมูลเนี่ยมันก็ทำให้เห็นโอกาสนะครับในการถึงแม้จะมีช่องมาอีกเยอะใช่ไหมในวันนั้นเนี่ย20ช่องเราก็มองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสสำหรับช่องที่อยู่ในท็อปเทียร์นะครับ ในการที่ยังจะสามารถรักษาหรือว่าแชร์เม็ดเงินนั้นได้อยู่ใช่ไหมครับแต่เมื่อเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมันมีการ disrupt มันมี OTT เกิดขึ้นมันมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเกิดขึ้นใช่ไหมครับเม็ดเงินมันก็ลื่นไหลนะครับไปตามความนิยมของผู้ชมใช่ไหมครับผมมองว่านั่นเป็นปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเมื่อแผนของการเปลี่ยนถ่ายของดิจิตอลทีวีเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนนั้นการคาดการณ์ทุกอย่างมันผิดหมดใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราก็เริ่มผจญชะตากรรมกับความไม่แน่นอนละนะครับกระบวนการโอ้กว่ามันจะเข้าที่เนี่ยก็คือผ่านไป5ปีกว่าจะมีมัสแครี่กว่าจะมีเรียงช่องเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมครับ
5: คร
6: ับ จนถึงเรื่องของการมีมาตรา44เข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็เสียเวลาไปนานนะครับมันกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ระหว่างนั้นเทคโนโลยีของฝั่งของดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มเติบโตงั้นเม็ดเงินมันก็เริ่มเปลี่ยนถ่านใช่ไหมครับเปลี่ยนถ่านแต่ด้วยความที่การเติบโตแบบไม่ปกติของทีวีเนี่ยมันถูกทำให้มันเป็นเรียกว่าค่อยๆดีคลายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเมื่อประมาณเรียกว่า3ปีที่แล้วคืออีก5ปีจะหมดสัมปทานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อนะครับที่เราก็เริ่มมีการถามว่าหลังจากใบอนุญาตหมดอายุปี72แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปยังไง
5: นั่นสิครับ
6: พอมันไม่มีคำตอบเนี่ยธุรกิจที่มันดีคลายแล้วมันถูกดิสรัปต์เนี่ยมันก็กลายเป็นซันเซสบิสเนสโดยปริยายนะครับซันเซสบิสเนสหมายความว่าความน่าเชื่อถือการมองไม่เห็นอนาคตการตอบไม่ได้ว่าจะไปยังไงโดยเฉพาะบริษัทผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแผนการทำงานล่วงหน้าเนี่ยมันต้องมีบอกแล้วว่าแล้วจะไปยังไงต
5: ่อใช่
6: ใช่ครับแต่พอมันไม่มีทางให้ไปต่อเนี่ยปุ๊บทุกอย่างก็คือปล่อยไปตามสภาพพอปล่อยไปตามสภาพปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกเทคโนโลยีดิสรัปต์ไปเรื่อยๆเม็ดเงินที่มันมีอยู่ปุ๊บมันก็เริ่มแยกย้ายยกย้ายถ่ายเทนะครับถึงแม้ว่าเรตติ้งทีวียังดีอยู่นะ
5: ครับ
6: เดี๋ยววันนี้ก็ต้องบอกว่าคนยังดูทีวีนะครับในอัตราที่ผมว่าเกิน 50% ที่ดูฟรีทีวี
5: โดยส่วนตัวแล้วมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนบอกว่าความเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆก็ยังอยู่กับแพลตฟอร์มที่เป็นทีวีนะครับ
6: ใช่ครับเพราะเราเรียกว่านี่คือ trusted media นะครับที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้กันมากเลยนะครับว่าทีวียังทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเช็คข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะครับคือมาตรฐานคือ standard ในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ free tv นะครับที่อยู่ในลายเส้นของกสทช.นำเสนอเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกติกาของกฎหมายของมาตรา37เพศภาษาความรุนแรงงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันกั้นกรองนะครับนี่คือทีวีมีหน้าที่อันนั้นอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกเรียกว่ารักษาฟังก์ชันนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นแหละครับแต่พอเมื่อมีการดิสรัปต์แล้วความเป็นความไม่ธรรมชาติของการวางแผนที่นำทางว่ารถแมปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าไม่น่าสบายใจนักในอนาคตแค่นี้
5: ครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าความเท่าเทียมในการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะแบกภาระหลายๆอย่างทั้งกฎกติกามารยาทข้อห้ามนู่นนี่นั่นแต่ในขณะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆใดๆเนี่ยทลายข้อห้ามเหล่านั้นไปโดยปริยาย แล้วก็จะไปดึงบางท่านที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับก็ไปดูแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งโดยปกติพื้นฐานและผมเชื่อว่าท่านเองก็คงใส่ใจอยู่พอสมควรแล้วครับในการที่จะพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆแต่ว่าในเมื่ออนาคตที่เราไม่ได้กำหนดด้วยพวกเรากันเองนะครับคนเดียวนะฮะมีองค์กรที่คอยกำกับดูแลและมีบทบาทสำคัญในการร่วมกดอนาคตหรือว่าวางเป้าวางอนาคตให้กับเราด้วยเนี่ยก็งานท่านเยอะนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พวกเราก็มีโอกาสได้ถามไถ่ใช่ไหมครับพูดคุยแล้วก็รออยู่นะครับรอการกำหนดทิศทางต่างๆแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
6: เราก็ต้องทำได้แค่นั้นแหละครับไม่มาเราก็ต้องทวงถามยื่นจดหมายไปหลายครั้งคือผมว่าที่ว่าความไม่ปกติของมันคือผมว่าคำถามสำคัญคืออย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าหน้าที่ของสื่อโดยเฉพาะสื่อหลักนะครับความเป็น trusted media สื่อที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันสำคัญกับประเทศนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นคำตอบที่ผมว่ากสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนี่จะต้องเป็นผู้ตอบนะครับ นะฮะซึ่งมันควรจะได้คำตอบมานานแล้วนะครับแต่ผมว่าลึกๆทุกคนก็ต้องตอบว่ามันสำคัญความสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันจะได้รับการวางแผนแล้วก็ดูแลมันยังไงส่งเสริมมันยังไงเพื่อมันจะทำให้มันสามารถที่จะอยู่คู่สังคมไทยได้ครับ
5: อันนี้คือ
6: สิ่งที่เราต้องการคำตอบแต่มันยังไม่ได้นั้นเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะง่ายแต่มันยากเหลือเกินในการที่เราจะเรียกว่าประคองตัวเองดีกว่าครับระยะเวลา2ปีนี่ไม่นานนะครับปีนี้69หมดปีแล้วนะครับครึ่งปีหรือว่าหมดปี
5: ใช่คร
6: ับ แล้วอายุใบอนุญาตเนี่ยหมดปี
5: 72
6: เมษา72ครับ
5: โอ้โห
6: เรียกว่ามันทำอะไรแทบไม่ทันแล้วครับนั่นหมายความว่าเราจะประคองตัวเองไปได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเท่าเทียมมันไม่เกิด
5: ครับ
6: เพราะว่ามันไม่ได้ถูกเข้ามาอินชาร์ตตั้งแต่แรกว่าเมื่อ OTT เข้ามานะครับเรื่องต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการกำกับดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ยังหาข้อสรุปไม่จบเลยครับว่าใครดูแล OTT กสทช.มีหน้าที่ดูแล OTT หรือเปล่า
5: ครับ
6: การออกอากาศที่ถือว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมามันออกอากาศผ่านคลื่นความถี
5: ่
6: นะครับแต่ทีวีที่ออกอากาศโดยไม่ใช้คลื่นความถี
5: ่ล่ะ
6: นะครับแซทเทอร์ไลท์ทีวีเราก็ถูกตีความว่ามันใช้คลื่นความถี่เคเบิลทีวี IPTV ที่อยู่ภายใต้ไลเซนส์นะครับหรือแม้แต่ OTT ที่วันนี้ไม่ได้อยู่ในเส้นกสทช.แต่รูปแบบการออกอากาศเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับ IPTV ไม่ใช่เหร
5: อ
6: มันก็ควรจะต้องได้รับการกำกับดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังตีความมันอยู่เลยว่ากฎหมายบอกว่า OTT อยู่หรือไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.
5: โอ้
6: มันโดยฟังก์ชันเนี่ยแม้แต่ศาลปกครองก็ยังบอกมาแล้วว่าขึ้นชื่อว่าการแพร่ภาพออกอากาศเนี่ยนะ
5: ครับ
6: แพร่ภาพแพร่เสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนถือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นะครับแต่วันนี้ก็ยังมีกสทช.บางส่วนที่ยังบอกว่ามันไม่ได้อยู่เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าการระหว่างทางเหล่านี้ครับมันคือการเสียเวลาที่ทำให้สุญญากาศนะครับมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนวันนี้เนี่ยผมว่ามันจะเชื่อมต่อลำบากแล้ว
5: ครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าว่าทุกท่านเข้าใจกระบวนการในการทำงานหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการทำธุรกิจของสื่อเนี่ยท่านก็คงจะเห็นว่าโอ้โหทุกๆปัจจัยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในการทำงานทำธุรกิจมันกระทบในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าถ้าหากว่าทุกอย่างที่เรายังไม่เห็นความชัดเจนแน่นอนจากหน่วยงานจากภาคใดก็ตามแต่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะส่งผลนะฮะไม่รู้ว่ามากหรือน้อยแค่ไหนกับการทำงานแล้วก็ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นจุดนี้เองจึงเป็นจุดนึงที่พวกเราก็คงพยายามที่จะสื่อสารใช่ไหมครับกับหน่วยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอจนกระทั่งวันนี้นะครับคนเดียวครับการรอคอยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรารอเฉยๆใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ขยันแข็งในการประชุมแล้วก็นำเสนอแบบนั้นหรือเปล่าครับ
6: มันเป็นสิ่งที่ถ้าในนามของภาคีในนามของสมาคมใช่ไหมครับมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราจะต้อง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันกลับขึ้นและเดินไปได้นะครับประชุมแล้วประชุมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับอันนี้คือเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยรอไม่ได้แล้วไม่รอมานานแล้วนะครับ
5: ครับ
6: ทุกคนหาวิธีปรับตัวเองมานานแล้วนะครับ
5: อื
6: คือ
5: ม
6: เราไม่ได้เรียกเราตัวเองว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยมานานแล้วนะครับ
5: อ่า
6: วันนี้เราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมายความว่าเราผลิตสร้างสรรค์นะครับคอนเทนต์รายการนะครับละครข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไป
5: ครับ
6: ในทุกช่องทางที่มันสามารถเข้าถึงคนดูได้
5: ครับ
6: นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านะฮะเมื่อกสทช.ไม่สามารถไปกำกับดูแล OTT ได้แต่วันนี้โดยธรรมชาติแล้วคนก็ไปดู OTT นะครับคนหายจากทีวีไปไหนก็ไปดู OTT แต่กสทช.บอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่นี่แหละคือมันเป็นความชัดเจนว่ามันคือบอร์ดแคสเตอร์เหมือนกัน
5: ครับ
6: นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมีแพลตฟอร์มที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราก็คือมีหน้าที่ในการที่จะทําให้คอนเทนต์ของเราเข้าถึงนะครับซ
5: ค
6: ึ่
5: ร
6: ง
5: ับ
6: มันก็จะเริ่มเห็นในการทํางานแบบ2สแตนดาร์ด
5: อ่า
6: คือหนึ่งสแตนดาร์ดที่ออกอากาศในฟรีทีวีนะคร
5: ค
6: ับ
5: รั
6: ภ
5: บ
6: ายใต้ไลเซนส์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งหลังจากนั้นเป็นรับชมในออนไลน์นะครับ
5: คร
6: โ
5: ั
6: อ
5: บ
6: ้โหเราก็จะได้เห็นรสชาติอีกแบบหนึ่งที่มันก็ไปกับเรียกว่านอร์มของแพลตฟอร์มนั้นๆนะ
5: ค
6: ฮ
5: รั
6: ะ
5: บ
6: เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการปรับตัวของผู้ประกอบการนะครับที่เราก็คงรอกสทช.ไม่ได้แต่ในภาคเรียกร้องเราก็ต้องเรียกร้องกันไปนะครับเพราะเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือยังสิ่งเป็นสิ่งจําเป็นของสังคมที่เราก็ถือว่าเราเป็นสื่อหลักที่เราก็อยากจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยการที่ถามถ่ายความชัดเจนเพื่อเราจะได้ประเมินว่าเราจะไปต่อในรูปแบบไหนไม่ใช่ไม่ไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับเราอยากจะไปต่อแต่
5: คร
6: จ
5: ั
6: ะ
5: บ
6: ไปต่อในรูปแบบไหน
5: ครับ
6: ครับผม
5: นั่นแหละแล้วเวลาคุณฟังพอฟังการอธิบายของคุณเดียวจะเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งเลยทีเดียวว่าในฝั่งปกติของบอร์ดแคสเตอร์ที่ทุกคนทำมาอยู่เอาง่ายๆว่าเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับก็จะมีหูหูหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ภายในกรอบกติกาและที่สำคัญคือต้นทุนค่อนข้างสูงพอไปอยู่ในหลังจากรายการจบแล้วไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์โอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบในรายการต่อรายการแล้วผู้ที่อยู่ออนไลน์นี่ต้นทุนถูกกว่าเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วอีกหลายๆอย่างที่เขาอาจจะค่อนข้างสบายเลยทีเดียวในมิติตรงนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวยอมรับเลยนะครับว่าหลายๆค่ายที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำงานแบบประเภทที่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำให้ออกมาให้ดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่แบกหนักที่สุดยังคงเป็นภาพแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
6: มันเรียกไม่ได้ครับ
5: เรียกไ
6: ม
5: ม่
6: ั
5: ไ
6: น
5: ด
6: ต้
5: ้
6: องเป็น
5: คืออย่างนั้
6: เ
5: น
6: ห็
5: อย
6: น
5: ู่
6: ครับเพราะว่าเราก็ยังต้องมีค่าถึงแม้วันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับเพราะว่าได้รับการเวฟไปจากมาตรา44ในการช่วยเหลือในยุคนั้นแต่เรายังมีค่าอัพลิงก์สเต
5: อื
6: ไล
5: ม
6: ท์นะคร
5: อ
6: ับซึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นล้านหลายล้านนะครับนะฮะค่าอินฟราสตรักเจอร์อื่นๆใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: และสิ่งสำคัญก็คือเรายังต้องผลิตในสแตนดาร์ดของฟรีทีวี
5: อืม
6: สแตนดาร์ดของทีวีแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้
5: คว ร
6: เน
5: ั
6: ี่
5: บ
6: ยในแง่ของโปรดักชันคอสต์มันก็ต่างกัน
5: ใช่
6: นะฮะงั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ต้องแบกรับแต่เราก็ยังจำเป็นต้องแบกรับในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปครับ
5: ครับ
6: เราก็จะเห็นข่าวว่าเราก็ต้องปรับโครงสร้างนะครับเราเคยใช้คน10 คนอาจจะ
5: ค
6: เห
5: ร
6: ลื
5: ั
6: อ
5: บ
6: นี้เหลือแค่2 คนแต่ต้องทําทุกอย่างเท่ากับ10 คนใช
5: ค
6: ่
5: ร
6: ไห
5: ั
6: ม
5: บ
6: ฮะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะฮะ
5: ครับ
6: เราก็จะเห็นว่าเวลาที่ออกอากาศเดิมทีเนี่ยจะมีโปรแกรมใหม่ๆฟูลเต็ม
5: อื
6: ส
5: ม
6: ล็อตไปหมดเลยแต่วันนี้
5: ใช
6: เรา
5: ่
6: ก็จะเห็นว่าอาจจะมีรายการใหม่เฉพาะพามไทม์แต่นั้นพามไทม์อาจจะเป็นการรีรันนั่นคือ
5: เ
6: ส
5: ข
6: ิ่
5: ้
6: ง
5: า
6: ท
5: ใจ
6: ี่
5: เข้าใจ
6: ผู้ประกอบการปรับตัวนะคร
5: ค
6: ั
5: ร
6: บ
5: ับครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ละคนเผชิญกันมาก็คงจะมีการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนนะครับรวมแม้กระทั่งแนวทางที่เราคิดว่าจะช่วยหน่วยงานให้ออกกฎกติกาหรือว่ากำหนดทิศทางที่ชัดเจนนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ทุกๆครั้งนั้นได้รับการตอบรับมาดีพอสมควรไหมครับ
6: ถ้าดีพอสมควรมันจะไม่เป็นแบบนี้
5: ไม่เป็นอย่างนี้
6: มันจะไม่เป็นแบบน
5: ผ
6: ี้
5: มก็ฝันหวานอยู่เรื่อยๆเลย
6: คือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าถ้าในแง่ของจุดจะบอกว่าจุดแตกหักมันก็กระไรอยู่เอาจุดเปลี่ยนแล้วกันครับ
5: จุดเปลี่ยน
6: ที่ผู้ประกอบการไม่รอแล้ว
5: ครับ
6: นะครับผมก็คือเราเคยตบเท้าเข้าไปคุยกับประธานกสทช.แล้วก็กสทช.ทั้งคณะนะครับพร้อ
5: ค
6: ม
5: รับ
6: กันเพื่อทวงถามสิ่งที่เราพูดกันมานี่แหละรถแมพนะครับ ในแง่ของแผนแม่บทนะครับรถแมพว่าหลังจากปี72แล้วนะครับทิศทางของฟรีทีวีจะเป็นยังไง
5: ครับ
6: เราจะยังเข้าถึงนะครับในภาคพื้นดินที่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สำเร็จมีแค่ 30% ที่รับชมได้ยังจะมีซัตเทไลท์อยู่ไหมซัตเทไลท์ก็จะต้องเอาขึ้นความถี่ไปทำเทเลคอมบางส่วนจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับ OTT ที่เริ่มขยายตัวในแง่ของ OTT ในเรียกว่าระดับชาติ
5: คร
6: จ
5: ั
6: ะ
5: บ
6: ยังสามารถที่จะทำให้คอนเทนต์ของฟรีทีวีเข้าถึงนะครับช่องทางเหล่านี้ได้ด้วยไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่เราอยากจะได้คำตอบหรือแม้แต่การประมูลนะครับเราจะต้องยังประมูลอยู่ไหมในเมื่อแลนด์สเคปมันยังเป็นแบบนี้นะครับมันควรจะต่อเนื่องไหมนะฮะชดเชยกับ5ปีแรกที่เราเสียเวลาไปใช่ไหมครับงั้นออโตเมติกไหมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาแบบพรีเมียมได้นะครับอันนั้นคือก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบว่าทุกอย่างจะชัดเจนภายในสิงหาปี68
5: ครับ
6: 68นะครับ
5: ครับ
6: ครับก็นั่นแหละครับ68ก็ยังไม่ได้จนมาถึงวันนี้แหละครับระหว่างทางเราก็ทวงถามว่ายังไงแผนแม่บทออกมาหรือยังรถแมพออกมาหรือยังนะครับ
5: ครับ
6: ระหว่างทางเนี่ยผมว่ามีผมไปยื่นจดหมายกับคณะทำงานของกรรมการทีวีสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า4 ครั้งนะฮะยื่นทวงชื่นชมว่าติดตามเห็นมีวาระของเราอยู่ในวาระตลอดแต่ไม่ได้เข้าวาระเพราะว่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเห็นในความตั้งใจในการที่จะอยากจะวาระครับแต่มาจนถึงวันนี้วาระที่วันมันก็มันยังไปไม่ถึงไหนเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือยังไงนะครับจนล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่เราไปยื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กำหนดเดดไลน์ว่าคำตอบที่ควรจะได้ควรจะชัดเจนเนี่ยก็น่าจะต้องเกิดขึ้นภายใน30 มิถุนายนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันการแล้ว
5: ใช่ครับ
6: ครับหรือถ้ามันเกิดความไม่ชัดเจนใดๆผู้ประกอบการจะได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับกับผลลัพธ์ของการทำงานของกสช.ในชุดนี้นะครับว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการดําเนินการในฝั่งของกฎหมายละ
5: ครับ
6: นะครับมันจะได้มีกรอบมีกติกาชัดเจนแต่นี่นั่นก็คือเราไม่ได้คาดหวังหรือว่าตั้งใจว่ามันจะเป็นการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพิจารณาของกสช.อย่างหนึ่งอย่างใดคือตอนเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงจะประมูลจะออโตโนมัติจะอะไรละอะไรก็ได้ขอให้มีความชัดเจนออกมาเถอะว่าจะเอายังไงเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนั่นคือความต้องการของอุตสาหกรรมต้องการแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ยังไม่ได้ความชัดเจน
5: ครับผมทีนี้เมื่อสักครู่คุณเดียวพูดถึงเรื่องของทิศทางครับถ้าเรามองว่าทิศทางที่ควรจะเป็นของยุทธศาสตร์สื่อสำหรับประเทศไทยนะครับภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับอะไรครับคือความชัดเจนอย่างแรกที่คนไทยและคนทำสื่อควรจะได้รู้นะครับจากทางกสทช.เพื่อเตรียมการในการปรับตัวซึ่งเหมือนกับเวลามันไทม์มากเลยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่โอ้โหต้องแข่งกับเวลาหมดเลยครับคุณเดียว
6: ผมว่าแผนแม่บทสำคัญมากซึ่งจริงๆแล้วแผนแม่บทเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือมีการร่างออกมาแล้วนะครับแผนแม่บทเดิมเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปีน่าจะปีที่แล้ว
5: ครับ
6: ฉบับเดิมนะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งทุกวันนี้เรายังใช้ฉบับเดิมนะครับ69-72เนี่ยยังพิจารณาไม่เสร็จนะครับแต่โอเคกสช.ก็บอกว่าถ้าหากว่ามันยังไม่รัดกุมยังไม่รอบคอบก็สามารถใช้แผนเดิมได้นะครับแต่แผนเดิมเนี่ยมันร่างกี่ปีมาแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเช่นแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามว่ามันติดขัดอะไรกับแผนใหม่ใช่ไหมครับซึ่งคำว่าแผนแม่บทเนี่ยมันคือแนวทางนะครับในคอนเซ็ปชวลประเทศเราก็ยังมีแผนพัฒนา
5: เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: 20 ปีถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
6: มันคือเห็นภาพข้างหน้าแล้วระหว่างทางก็ปรับตามบริบทที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งผมว่าแผนแม่บทมันไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องยากอันนี้ส่วนตัวมันอาจจะยากจริงๆก็ได้แต่ผมว่าส่วนตัวมันคือการที่จะเห็นภาพข้างหน้าเนี่ยมันต้องเห็นคอนเซปชวลก่อนใช่ไหมครับเพราะคอนเซปชวลของฟรีทีวีหลังปี72นะครับคุณค่าของฟรีทีวีของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องเห็นแล้วไงครับว่ามันจะต้องเป็น public service ที่สามารถยังบริการให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับฟรี อย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะครับคำว่าฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าสังคมไทยส่วนหนึ่งเข้าถึงฟรีทีวีโดยมีค่าใช้จ่าย
5: ครับ
6: ต้องผ่านโครงข่ายของระบบมือถือนะครับ
5: ใช่ฮะ
6: เพราะว่าในการที่เราจะดู OTT เนี่ยเราต้องมีเงินจ่ายเน็ตนะครับเราถึงจะดูได้ใช่ไหมฮะนะฮะแต่ฟรีทีวีในความหมายของกสชรัฐบาลหลังปีจะสองเนี่ยคืออะไรผมว่ามันต้องออกแบบตรงนี้ออกมาให้ชัดนะครับหน้าที่บทบาทของฟรีทีวีที่จะมีคุณค่ากับสังคมเนี่ยในการที่จะเป็น trusted media ในการที่จะเป็น gatekeeper ที่เราพูดถึงเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องกันกรองข้อมูลเชื่อถือได้เป็นมาตรฐานเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามันมีเนี่ยผมว่ามันถึงจะสามารถดีไซน์ออกมาว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี
5: ้
6: ระบบ infrastructure จะต้องเป็นยังไงยังจะต้องมี1 2 3 4 5แล้วแบบนี้โอเคกฎหมายบอกว่าต้องประมูลนะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมี1 2 3 4 5คุณค่ามันเป็นแบบนี้ infrastructure มันเป็นแบบนี้ถ้าจะประมูลเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อถ้าหากว่าแบบนี้ราคาเท่านี
5: ้
6: มัน reasonable ในการทำธุรกิจสมเหตุสมผลนะเราไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้แล้วว่าจำนวนช่องที่จะเข้ามาเนี่ยจากเหตุและผลอันเนี้ยคือมีกี่ช่องราคาที่จะประมูลมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้บริบทของสังคมณเวลานั้นจะบอกว่างั้นราคาเท่านี้สูงไปไม่มีใครเข้าถ้าต่ำไปก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับภาครัฐเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากแผนในบทก่อนคุณค่าของฟรีทีวีหลังปีจะสองคืออะไร
5: ครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นในขณะนี้ก็จะมีกรรมการบางท่านที่มีความห่วงใยแล้วประกาศว่าจะต้องหลังปีจะสองต้องไม่จอดำนะครับอันนั้นคือความห่วงใยของท่านนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโมเดลจากต่างประเทศเท่าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจออสเตรเลียหรือประเทศไหนที่เขาบอกว่าจะมีการเก็บภาษีเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีในบ้านเมืองเขาอะครับนะฮะจริงๆมันมีหลายโมเดลใช่ไหมคุณเดียว
6: ผมว่าโมเดลมันเต็มไปหมดเลยครับคือเราไม่ต้องเป็น first model ก็ได้เราก็ดูจากต่างประเทศนะครับเป็นแม่แบบนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าคือบางทีการที่เรากลัวจนเกินไปนะครับกลัวว่าเราจะไม่เท่าทันเทคโนโลยีออกมาแล้วมันอาจจะเชยล้าหลังผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดไว้เมื่อนานมากแล้วนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ผมนิพนธ์แม่สมภพนะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมที่พูดถึงวันที่จะประมูลดิจิตอลทีวีเนี่ยว่าระวังจะกลัดกระดุมผิดเม็ดนะ
5: เพราะว่าน
6: านมากแล้ว15ปีก่อนประมูลนะครับแล้วคือจริงๆแล้วมันกลัดกระดุมผิดเม็ดอยู่แล้วนะครับแต่การกลัดกระดุมผิดเม็ดนี่มันหมายความว่าทีวีอ่ะมันมีแต่2ประเภทก็คือฟรีทีวีกับเพย์ทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันมีอยู่2อย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าVOD ใช่ไหมครับนะฮะวิดีโอออนดีมานด
5: ์
6: นะครับ AWOT กับ SWOT นะครับ Advertising Model กับ Subscription Model ใน OTT นะฮะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาคุณจะดูซัทเทลไลท์คุณจะดูอะไรก็แล้วแต่มันก็มีจ่ายตังค์กับดูฟรีนะฮะดูฟรีก็คุณก็ต้องยอมดูแอดโฆษณา
5: ครับ
6: นะฮะถ้าไม่อยากดูแอดก็จ่าย subscription
5: ใช่
6: เพราะนั้นมันเป็นโมเดลฟรีกับจ่ายตังค์
5: ครับ
6: คลื่นความถี่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันยังมีอยู่2โมเดลนี้เท่านั้น
5: ครับ
6: ฉะนั้นถามว่าแผนของมันเนี่ยมันถูกวางไว้แบบนี้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำธุรกิจฟรีทีวีคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของฟรีทีวีถ้าคุณจะทำเพย์ทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของ Pay TV นะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเราดันไปนิยามว่าทีวีที่เป็นภาคพื้นดินคือใช้คลื่นความถี
5: ่ออกวิทย์อย่างนั้นใช่
6: กับทีวีนอกจากนั้นนอกจากภาคพื้นดินนอกจากดิจิตอลทีวีแล้วคือไม่ใช้คลื่นความถี
5: ่
6: นะฮะซัตเทอร์ไลท์ทีวีนะเคเบิลทีวี IPTV ในวันนั้นหรือรวมทั้ง OTT ในวันนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ย มันไม่ใช้คลื่นความถี่ยังไงอะในทางวิศวกรรมมันเป็นขึ้นความถี่แต่มันถูกนิยามแบบผิดฝาผิดตัวแบบนี้มันก็เลยกระเตงกันมาแบบนี้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราเอานิยามเอากฎหมายไปผูกกับเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีเปลี่ยนมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
5: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์นั้นเคยเตือนนะครับว่าอย่าไปกัดกระดุมผิดเม็ดนะแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: เป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงนัทพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แหนรอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครส.ก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและส.ก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครส.ก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์เรนเวล2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์เรนเวล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สามงานเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดมาต้นชั่วโมง13:18อยู่กันกับวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคินิตครับคุณฟังสามงานเพลงครับเมื่อสักครู่เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับยังคงที่กับโนราพลัดถิ่นนะครับงานจากเนตราเชนครับฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมป์ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งนักเลงครับงานจากวงพัทลุงสังกัดค่ายพาราฮัทมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา2สัปดาห์เคยทำให้สูงสุดกับฮิตที่12นั่นเองนี้อ่ะน้องคริสเจอเลย
1: ครับผมและในฮิตที่18นะครับนารีรำพึงครับจากวงฟูครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจาก17มาอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์นี้ครับผมก็อยู่กับเราอีกวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่20นะครับกับมหานครชาร์ต Mcard Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
0: ใช่แล้ว
1: กับผมคริสสมคริสครับ
0: นี่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยู่กันต้นชั่วโมงนี้บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารายงานมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ20เพลงฮิตเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านพ้นไป3ผลงานเพลงเรียบร้อยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนท่านใดที่มีรู้สึกว่าอยากจะขอเพลงจังเลยวันเสาร์แบบนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมมาได้แต่ช่วงหลังบ่าย3นี่เราก็จะจัดเสิร์ฟจัดตามคำขออย่างแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยฮะไปต่อกันที่ฮิตที่17ครับ
0: ฮิตที่17

0: โอ้สามผลงานเพลงเมื่อสักครู่เพราะๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ฟังนะรวมไปถึงน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่ครับกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้แก้บนงานจากพี่กันตองทุ่งเงินเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่13อาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา36สัปดาห์ด้วยกันและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ถึง11สัปดาห์นี่เพลงนี้ก็ยังแบบว่ามาราธอนนะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้และในฮิตที่16นะครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมศครับกับผลงานเพลงอบอวนครับยังคงที่อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมนะ
1: ในฮิตที่15ก็จะเป็นผลฮิตที่17ครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับคนต้นทางครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคนต้นทางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากเพลงปลายฟ้าที่หลายๆคนบอกว่าร้องตามแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยนะฮะสามผลงานเพลงผ่านพ้นไปแล้ว 13:33 นาทีแว็บทักทายสักนิดนึงได้ไหม
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะอ่ะก็สวัสดีไปถึงพี่คุณยายพอเพียงด้วยนะฮะผมทาง Facebook ไลฟ์สดอ่าวความค้างเลยบอกจะทักรู้ป่ะโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนคอมค้างจริงคอมค้างเพราะผมจะทักทายทางไลฟ์สดนี่อ่ะก็แวะมาคอมเมนต์กัน
1: ฝนจะมาหรือเปล่าอินเทอร์เน็ต
0: สัญญาณใช่แต่หลายพื้นที่ก็วันนี้ณขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่มีฝนแต่กรุงเทพนี่ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนจะตกเราก็อยากจะออกไปแทงกบมาต้มยำสักนิดนึง
1: เมื่อวาน
0: คอมจองไหม
1: เมื่อวานแถวบ้านผมนี่ตกหนักมาก
0: ตกใช่ไหมใช่เมื่อวานตกหนักมาก
1: ลมพัดแรง
0: ต่อเนื่องจนดึกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ๆโอ้พี่นี่ได้แต่นอนขดเลยฮะเหงาเลยบนเตียง
1: หาเพื่อนสิครับ
0: ไม่ผมนอนเล่นเกมช่วงนี้ติดเกมมากเลยน้องคิดเอ้ยอ่ะเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะฮะคอมหายค้าง
1: มาแล้ว
0: มีคุณลำพึงครับผมคุณลำพึงสวัสดีด้วยครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาบอกว่า555ค่ะอันนี้ไม่ได้หัวเราะแต่จะโอนให้พี่อ้าวไม่ใช่หัวเราะนะหัวเราะนะโอเคนี่หัวเราะภาษาไทยนี่ก็ต้อง555เนาะคุณรัฐธิดานะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
1: คุณรัฐดาไม่ครับ
0: นี่พี่เขาบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็แวะมาแบบว่าเป็นกำลังใจเพลงไม่ใช่เป็นมันร่วมรุ่นเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากะ
1: ค
0: ุณสุรีสวัสดีด้วยครับน้องเนยจ๋านี่ก็ลุ้นตีสามของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามานะแล้วมีพี่เออินทิราทักทายด้วยนะพี่เอนะมีไอ้กว้างสกลนครก็แวะมาช่วงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้กรีดยางแต่ณขณะนี้ก็นอนพักผ่อนฟังชิวๆกันอยู่ทักทายกันด้วยนะสบายใจใบออกใบใจทะเล่งภาษาตายคุณเอสอนสีบอกว่าทักทายทั้งน้องสมคริสและน้องโอ๊ตครับสวัสดีด้วยเช่นกัน
1: ครับ
0: รวมไปถึงสาวสวยจากอุตรดิตถ์คุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแบบว่ามารอฟังเพลงของลูกบ่าวลูกบ่าวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตคุณเสียเปียครับบอกว่ากรี๊ดดังมากเลยได้ฟังคนต้นทางมันไปเมื่อสักครู่นะคุณวันนี้ก็บอกว่าทักทายค่ะคุณพี่ประคองก็สวัสดีด้วยเมื่อสักครู่ก็แวะมาคอมเมนต์เรียบร้อยนะพี่ประคองก็บอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแถวบ้านพี่คุณแม่หนอมตามสั่งครับเปลี่ยนชื่อเฟซนะวันนี้แม่หนอมสวัสดีครับ

0: ผมพี่เอสอนสีฝนกำลังจะตกค่ะนี่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจไหมคะเออไม่ใช่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจคุณบรรจงครับผมทักทายด้วยมีใครอีกเอ่ยนี่เขาพิมพ์ชื่อมาเลยพอเราอ่านชื่อพี่ก็ผิดคุณกันเนี่ย
1: แล้วเขาก็พิมพ์ผิด
0: ต่างต่างคนเราอ่านไม่ออกแล้วก็เขาก็จะพยายาม
1: พย
0: พ
1: าย
0: ิ
1: าม ม
0: พ์ให
1: จ
0: ้
1: ะบ
0: เร
1: อก
0: ็ว
1: เราแต่ว่าพิมพ์เร็วไปหน่อย
0: เออแล้วก็
1: สรุปอ่านไม่ออกเหมือนเดิม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจกัน
1: เข
0: น้
1: า
0: องคว้าใสนี่บอกว่างุ้ยพี่เสื้อดำทั้งสองหล่อมากลุ้นไปด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะตีสามจะหลุดชาร์ตนะคะคุณณภัทรบอกว่าสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วจ้าสับวิทย์อ๋อสุขุมวิทย์101ครับหนึ่งนี่นี่นี่นี่นี่ประมาณนี้พี่อ้วนคนเค็มทักทายด้วยครับศิลปินพี่อ้วนคนเค็มจากรถไฟดนตร
1: น
0: ี
1: ะสวัสดีครับผม
0: หนุ่มชลบุรีนะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้นะแบบเขาบอก FC ครับ FC มาเดินทางกันต่อดีกว่าน้องคริส
1: ครับผมถ้างั้นไปกันต่อไหมครับที่ฮิตที่14เลยครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่14

0: ในฮิตที่14นะครับผมยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงของต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วมาฟังฮิตกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
11: ฮิตที่13

0: อีก2ผลงานเพลงครับผมฮิตที่12ครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับมาอยู่ใน12วันนี้
1: และก่อนนั้นครับแค่ฝุ่นกันจากวงแอลกอฮอล์คนฟังก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่13จากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีเลยเพราะว่าเข้าสู่มหานครชาร์ตของเราเนี่ย2สัปดาห์เองนะก็กระโดดมาอยู่ในฮิตที่13เป็นที่เรียบร้อย 13:52 นาทีครับก็ยังคงที่จะทักทายส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงเป็นใยทุกภูมิภาคกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายมาเห็นฝั่งทางชลบุรีเนาะน้องคริสเมื่อสักครู่โอ้ฟ้าฝนกระหน่ำเลยทีเดียวยังไงรักษาดูแลสุขภาพด้วยแต่หนุ่มน้องจอกเชฟพงเจนีอร่อยซ้อย59วันนี้บอกว่าแวะมาทักทายน้องสมคริสและน้องสมโอ๊ตในช่วงเวลาสุดพิเศษวันเสาร์แบบนี้ขอเพลงลอยเมียมาเสียตัวหน่อยอ๋อนี่วันเสาร์ก็มักจะลอยเนาะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะคุณนุ่นกฤษพรคุณเนยจ๋ายังคงอยู่คุณดวงเดือนบอกว่า
0: ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้
1: อะไรนะ
0: ลอยเมียแล้ว
1: ลอยเมียมาเสียตัว
0: โอ้นิสัยไม่ดีเลย
1: นี่นะคุณยายพอเพียงนะครับมีพี่นิพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยคุณเอ๋สอนศรีบอกว่าเพลงก็ฟังไปฝนก็ตกไปนะตอนนี้นะก็วิทยุแบบว่าฟังกันเพลินๆอ่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะน้องคริส
0: ครับผม
1: กับฮิตที่11หลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอลุ้นรอเชียร์กันอยู่ด้วยฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับแม่โอ้โหพอจะอ่านชาร์ตนี่ก็แม่เลยนะตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกับงานจากพี่จ่อยรวมมิตรเต้ยก่อสร้างเพลงนี้ก็อยู่สังกัดค่ายซองเดอร์นะอยู่ในชาร์ตของเรา24สัปดาห์นี่ไม่ธรรมดาสำหรับเต้ยก่อสร้างนะครับผมก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็เต้ยก่อสร้างจากพี่จอยโรมิดเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังคงรายงานชาร์ตมาอัปเดตกันต่อกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1คุณฟังนะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับมาช่วงนี้ไปฟังฮิตที่11ประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: 14นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลางเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า12ล้าน4แสนคนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทางนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้ว

0: ิดเป็น199.61ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎใหม่สำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทันทีประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248

ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Grogeen
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Cord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474040

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรจาริการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เจอกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่20ครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครับปุ๋ยนาฬิกานะครับกับ19นาทีนะไปจนถึงเวลา16นาฬิกาดีเจช้างก็นั่งกันอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ห้องส่งสักคนหนึ่งนะนอกจากน้องที่อยู่ที่แก้ว
1: ขอโทษอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ประสานงานน้องน้องจีนะคะที่คอยประสานงานให้พวกเรานะคะดีเจช้างรายงานตัวอยู่ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้ดีเจช้างอยู่ที่อบต.ปากหมากครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้ๆบ้านของแม่พรพ่ออารมณ์น้องแตงแล้วก็น้
1: องน้ำ
0: นะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่ทีครับ
1: ค่ะส่วนเกียร์ก็รายงานตัวกันอยู่ที่อบต.หนองแม่นาค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดีเจช้างท่านผู้ฟังคะ
0: ครับก็มีภารกิจกันมานะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะครับทางบ้านนะครับฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลาครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทปุราธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านแล้วนะคะหากสนใจหรือว่าจะสอบถามถึงผลงานเพลงก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร075419225ค่ะ075419225นะคะก็ติดต่อพวกเราได้วันนี้อาจจะไม่มีไลฟ์สดใช่ไหมคะพี่ช้างม
0: ี
1: ไลฟ์สดอยู
0: ่มีใช่ไหม
1: มีอยู่ที่ในดีเจช้างตกมันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เราแชร์ข้ามเพจไปที่เพจหลักบริษัทนะคะปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทก็ยังคงติดตามรับชมกันได้แค่ไม่เห็นหน้าเราสองคน
0: ใช่
1: นะคะวันนี้ตอนนี้พี่เกียร์นั่งนะคุณขาพี่เกียร์นั่งห้อยขาอยู่แล้วก็เบื้องหน้าของพี่นี่คือมีแมคคาเดเมียนะคะมีนาข้าวมีข้าวโพดมีต้นทุเรียนนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบแล้วก็มีองุ่นนะก็มองไปก็มีไร่หม่อนที่เราสามารถมองเห็นได้โอ้เขียวขจีไปหมดเลยค่ะดีเจช้างนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะสำหรับห้องส่งของพี่เกียร์นะวันนี้นะบรรยากาศดีดีแล้วก็ลมโชยมาอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่องศาสัก30ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มาทำรายการก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้นั่งดูนาข้าวซึ่งจะเป็นข้าวเหนียวลืมผัวเนี่ยค่ะพี่ช้าง
0: ครับตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วจ๊ะ
1: โอ้ต้นเติบโตเจริญงอกงามมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมว่าเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะคะเขาก็ปลูกด้วยแต่เขาไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์กับแบล็คแคทแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทในการฉีดพ่น
0: ครับ
1: เขาก็มาคือเขาเรียกว่าเฝ้าดูเอ๊ะเป็นไงล่ะนาข้าวที่นี่เขาปลูกพร้อมๆกับเราตอนนี้ของเขายังไม่ขึ้นของเราเนี่ยต้นขึ้นไปครึ่งแข้งแล้ว
0: ครับก็ยังไม่ขึ้น
1: เขายังไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เขาพูดขึ้นมาคำนึงว่าโอ้ยเดี๋ยวกลัวจะเริ่มเติบโตเร็วเหมือนของไล่เกียรติประธานพรดูแลประธาน
0: ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าอยู่ที่ว่าใครอยากทำแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่พี่เกียร์ทำในไร่เกียรติประธานพรเนี้ยค่ะเพื่อให้เป็นต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะคะว่าเอ้ยเขาทำกันแบบนี้ปลอดเคมีได้นะต้นเจริญงอกงามนะแล้วก็มาเฝ้าดูอีกสักประมาณ90วันนะคะมาดูว่าข้าวที่นี่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่กับเมล็ดข้าวกี่กิโลแล้วได้ข้าวมาเท่าไหร
0: ่นั่นเดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ใช่นะคะ
0: พี่น้องนาข้าวนี่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนี้คือฉีดพ่นกันไม่กี่รอบนะก็ดีเลยนะครับ
1: คืออย่างนี้การทำค่ะการทำนาข้าวนะพี่ช้างท่านฟังขาใครที่กำลังทำนาอยู่ก็ขอบคุณน้องจุรีเนาะจากพัทลุงก็ส ส่งรายงานมาพี่เกียข้าวสวยมากเห็นคนปุ๋ยแบคแคทแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยแบคแคทวันด้วยนะคะแล้วก็จับแบคแคทด้วยก็ข้าวดีมากข้าวสวยมากเลยพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปก็จะไปติดตามนาข้าวที่พัทลุงให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะคะส่วนเรื่องใครที่กำลังจะลงข้าวกำลังจะหว่านแล้วนะคะยังไม่ทันได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้แช่นะคะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านผู้ฟังคะคุณก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะมาแช่อย่างแปลงข้าวของพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยนะตอนนี้เรียกลุงตุ้ยมาไม่ได้ลุงตุ้ยอยู่บนยอดเขาโน้นจะให้ลุงตุ้ยเข้ามาเสียงสัมภาษณ์เพราะว่าต้นชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้พูดออกอากาศไปทางอุบลราชธานีกับศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยเนี่ยแช่ด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเจราแบคแคทวันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยมาแช่1คืนแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำทิ้งไว้1คืนอีกวันนึงอะค่ะมันก็งอกตายาวมาเป็นยาวมาเป็นเซนเลยพี่จ๊ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไปดำลงเขาเรียกไปลงไปหยอดหลุมได้เลยเพราะเราทำเป็นข้าวไร
0: ่
1: ไปหยอดหลุมได้เลยส่วนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ทำนาโดยการเป็นนาหวานนะคะเขาบอกนาหวานรอให้แบบรากมันงอกมาไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันจะไม่ไปต่อนะจริงๆแล้วคุณแช่เมล็ดพันธุ์ปุ๊บวันนี้คุณแช่พรุ่งนี้เช้าคุณดึงขึ้นมาปุ๊บคุณหวานได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วนะคะหลังจากข้าวเนี่ยขึ้นมาอายุข้าว20ถึง25วันนะคะคุณก็ฉีดพ่นรอบแรกจะฉีดด้วยโดรนจะฉีดด้วยมือได้หมดเลยนะคะฉีดไปเลยแล้วพอข้าวเนี่ยแตกกอก็ฉีดรอบที่สองรอบที่สามก็ตอนข้าวตั้งท้องก็ฉีดรอบที่สาม
0: ครับ
1: และก็รอบสุดท้ายในการทำนาข้าวก็คือตอนรวงข้าวสลัดเกสรแล้วพอข้าวก้มคอเนี่ยค่ะภาษากลางทั่วไปเขาก็บอกว่ารวงข้าวสลัดเกสรแต่ภาษาบ้านเราอะค่ะเขาเรียกว่ารวงข้าวก้มคอใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วคุณก็คือเข้าน้ำนมแล้วอะค่ะคุณก็ไปฉีดพ่นรอบสุดท้ายเพื่อทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยตึงเป็นข้าวได้เต็มเม็ดเต็มรวงนะคะมันถึงทำให้ข้าวเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นทำไมคนที่ฉีดพ่นแล้วไร่ละหนึ่งตันไม่เกินจริงนะคะมันถึ
0: งทำให้ข้าวเราค่ะครับนะตอนนี้ก็ทักทายพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับทักทายกันมาหน้าไลฟ์สดครับนะที่คุณเคียร์อยู่ที่อากาศดีมากครับส่วนที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีที่ดีช้างอยู่นะฮะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่มืดครึ้มเลยทีเดียว
1: ต้อนรับด้วยความชุ่มชื้นเนาะ
0: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ประกาศกันอยู่แล้วนะครับว่าภาคตะวันออกกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลและก็ภาคใต้ตอนล่างครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝนมากสุด 70% ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะพี่เกียร์นะ
1: อันนี้มันเรื่องสำคัญมากค่ะดีเจช้างสำหรับพี่น้องภาคเกษตรนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศสำคัญสุดๆเลยนะคะจะน้ำมากน้ำน้อยนะคะมีผลกระทบต่อเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศแบบไหนแล้งจัดก็มีผลกระทบน้ำเยอะเกินไปก็มีผลกระทบนะและยิ่งช่วงนี้พี่น้องสวนทุเรียนนะกำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ด้วยนะภาคใต้บ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็จะมีเก็บเกี่ยวผลผลิตกันอยู่นะแล้วก็ทางภาคอีสานเองที่พี่เกียร์เพิ่งไปมาเมื่อวานตื่นเนาะไปนอนอยู่ที่ศรีสะเกษประมาณ3คืน
0: มีหลายคนที่ติดตามนะผ่านทาง Facebook นะของคุณเกียร์เองนะหรือว่าในส่วนของเพจแล้วก็จะเห็นนะครับว่าทุเรียนนะครับภูเขาไฟปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยโอ้โหนะฮะตอนนี้นี่นะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายคนคงจะได้รับแล้วไปสนีมาหาที่บ้านแล้วเราอยู่
1: หลายคนก็แจ้งมาแล้วค่ะทุเรียนถึงแล้วค่ะคุณเ
0: กียใช่ไวมาก
1: นี่ลุงจ้างรายงานมาบอกว่านครผลกำลังมาเลยครับ
0: โอ
1: ้แต่ว่าใจตอนนี้ใจลุงจ้างนี่อยู่เขาคอค่ะพี่ช้าง
0: ไม่ได้มาด้วยรอบนี้
1: อยากมาเห็นข้าวนะคะก็ทุเรียนภูเขาไฟที่ไปมาพี่ช้างพี่เกียร์คือต้องยอมรับนะผู้ฟังเกียร์ก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ก็ยอมรับว่าพื้นที่อีสานเกียร์ไม่ได้มีจำนวนแปลงมากมายหรอกค่ะท่านผู้ฟังที่เขาตัดสินใจใช้ปุ๋ยเรานะพี่ช้างเนาะแต่เป็นการติดตามลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่องค่ะ
0: คร
1: ับ นะคะติดตามลูกค้าไปสวนครูจีมานะคะไปสวนของแม่คำพานะแม่บนนะคะ ไปสวนของคุณน้องกอนนะคะไปสวนใครอีกนี่ลืมไปมา 4-5 สวน
0: ครับ
1: แม่โสภานะคะแม่โสภาก็เป็นอะไรที่ว้าวทุกสวนค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังค่ะเริ่มต้นคือว้าวสุดก็คือสวนของครูจีนี่แหละพี่ช้าง
0: ครับ
1: อันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครูจีเนี่ยตัดเคมีออกจากระบบตัวเองไปถึง9คือเหลือแค่ 1% ไม่ถึงอ่ะ
0: ก็เห็นว่าใช้เฉพาะยาฆ่าแมลงพันกว่าบาทเอง
1: ซื้อยาฆ่าแมลงไป1ลิตร 1,200 บาท
0: ครับ
1: ค่าหนอนเนี่ยนะมาฟังแล้วมาแบ่งใช้3รอบเดือนละ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งก็ฉีดพ่นไปแค่900ซีซีค่ะยังเหลืออีก100ซีซีใช้ไม่หมด
0: ครับ
1: แล้วรอบนี้การเดินเข้าสวนครูจีมันเปลี่ยนไปพี่ช้างเพราะว่าเราเดินไปชมแล้วเนี่ยหนึ่งสวนสวยเนาะสวนสวยขึ้นผลผลิตมากขึ้นทรงสวยน้ำสวยอันนี้ไม่เกินจริงได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกพอพี่จะเดินไปนะปกติเขาจะมีจุดผสมปุ๋ยยาใช่ไหมคะแต่ละแปลงเนี่ยค่ะทุกแปลงที่เราเดินไม่ว่าแปลงไหนที่แวะไปเนี่ยก็ยังมีกลิ่นเหม็นเพราะเนื่องจากเขาก็ยังไม่ได้ถอดพวกยาหนอนยาเพลี้ยออกจากสวน
0: ครับ
1: แต่ไปบ้านครูจีปีนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยในสายยางไม่มีกลิ่นเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ยืนตรงนั้นยืนได้ยาวนานเลยไม่มีกลิ่นฉนเลยแล้วสิ่งสำคัญสุดเขาก็บอกพี่พ่อหนูอะป่วยมารักษาตัวแล้วก็มาอยู่ในสวนแล้วก็โชคดีมากที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน
0: ครับ
1: ใช้ไปก็ใช้ปุ๋ยแบคแคท5ลังยาเชื้อราแบคแคทวัน10เนี่ยนะปุ๋ย3ลังยาแบคแคทเนี่ย6ลังแบคแคทวัน6ลังแค่นั้นเองอย่างละ72ลิตรค่ะพี่ช้างทุเรียนมี130ต้น
0: ครับ
1: อายุต้นอยู่ที่9ปีค่ะท่านผู้ฟังเก็บผลผลิตมาที่ดูแล้วมีตำหนิก็คือเรื่องเดียวค่ะสำหรับแปลงนี้คือเป็นหนามจีบ
0: ครับ
1: ซึ่งทุเรียนหนามจีบไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยทุเรียนหนามจีบอยู่ที่การปฏิบัติการการทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หนามจีบมีอยู่สองปัจจัยป
0: ั
1: จจัยแรกที่ทุกคนรู้กันก็คือเรื่องของเพลี้ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองเรื่องของน้ำนะคะบ้านนี้ถอยน้ำในระยะดอกบานเร็วเกินไป
0: ครับ
1: เพราะกลัวว่าหลายๆแปลงลองคำนวณของตัวเองดูนะคะเพราะกลัวว่าเวลาหางแย้ลงมาแล้วจะเกิดการหลุดร่วงถ้าน้ำมากเกินไปดอกหมวกอะค่ะก็เลยไอตัวหมวกอะมันก็เลยไม่ปลดเองแบบธรรมชาติคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องหนามจีซึ่งบ้านครูจีมีปัญหาเรื่องนี้แต่ไม่ได้มีปัญหาในการไปเบ่งภูค่ะบ
0: ้
1: านนี้ผ่านแล้งด้วยนะคะแล้งจัดด้วยที่ผ่านมาแล้วก็เจอวิกฤตไปก็คืออย่างที่เรารู้นะพี่น้องภาคอีสานศรีสะเกษเอ่ยเนี่ยค่ะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของภัยสงครามนะตอนนั้น
0: ครับ
1: ทุกคนรู้หมดทุกคนต้องหนีออกจากไร่หมดที่เขาตุ้มตามกันระหว่างที่เขมรเราอะถูกไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็จะมีปัญหาที่ทุกคนทิ้งสวนไปในระหว่างที่เขากำลังชายท
0: ี
1: นี้ก็แต่พอมาเรื่องของผลผลิตหนึ่งดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมน้ำได้มากกว่าเดิมแต่เขาเสียไปอีกค่ะเพราะก่อนหน้าที่พี่เกียร์เข้าสัก 4-5 วันเนี่ยเขาพายุลงพอดีก็สอยไปประมาณ300กว่าลูกแต่300กว่าลูกสวนครูจีสามารถขายได้กิโลละ60บาท
0: ไอที่ร่วงลงไปอะนะ
1: ใช่
0: ครับยังขายได้อีก
1: กิโลละ60บาทในขณะที่แปลงอื่นๆ5บาทค่ะพี่ช้างครูจีได้ขาย6บาทคนที่ซื้อไปแล้วพอไปบ่มตุกกลับมาบอกว่าเสียดายจังวันนั้นเอาน้อย
0: ครับ
1: อร่อยมากรสชาติหวานมันยังกลมกล่อมเนื้อเนียนละมุนเลยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแปลงนี้นะคะแล้วก็พอติดตามมาหลายแปลงเลยน้องกอนอย่างเงี้ยน้องกอนซึ่งติดตามแฟนเพจมานานแล้ว แล้วก็เป็นภรรยาฝรั่งด้วยนะสามีเขาเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันแล้วก็ทุกปีสามีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนเขาก็เล่าเราแบบนี้เนาะซ
0: ั
1: พพอร์ตเวลาดูแลสวนสามีซัพพอร์ตปีนึงประมาณสัก 3-4 แสนในค่าใช้จ่ายแต่ผลผลิตไม่เคยได้เลยได้มากสุดคือ5ตัน
0: ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น 3-4 แสนนั้นเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องทำสวน
1: ใช่ เขาบอกว่าลงทุนไป 3-4 แสนบางทีขายได้ 5-4 แสนแล้วยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าแรงงานหรืออะไรเงี้ยก็เท่ากับเหมือนขาดทุนเนาะสามีเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเขาจะไม่ลงทุนให้แล้วนะ
0: ต้องทำแล้ว
1: เขาก็เลยเขาก็เลยแบบตกใจหายังไงดีเพื่อจะลดต้นทุนตัวเองก็เลยมาสั่งซื้อปุ๋ยแบ็คแคทไปทำใบมาจนถึงเนี่ยจะตัดเก็บวันอาทิตย์วันจันทร์เนี้ยค่ะน้องทาง
0: วันจันทร์ที่22
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรป่ะพอไปดูปุ๊บน้องทางเชื่อไหมว่าลูกทรงมันไซส์เดียวกันหมดทั้งแปลงเลย
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาพี่เชื่อไหมว่าที่หนูทำผลผลิตได้ขายปีหนึ่ง 4-5 แสนนั้นอะพี่ที่หนูลงทุนไป 3-4 แสนต่อปีอะค่ะหนูได้แต่ไอ้เคไอ้อะไรนะไอ้เคไอ้โคงมาเป็นลูกเคลูกโคงมันเลยลูกโบ้เคโคงน้ำไม่เคยสวยแล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงเนาะที่จะทำทุเรียนให้สวยเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนทางภาคตะวันออกภาคใต้บ้างทำยังไงเนาะแต่ปีนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้ลดต้นทุนเพราะสามีไม่มารับผิดชอบแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อปุ๋ยแบ็คแคทพี่เกียร์งงมากพี่ทางเพราะเท่าที่เราจัดรายการมาทุกคนจะไม่กล้าลงทุนปุ๋ยแบ็คแคทใช่ไหม
0: ใช่เพราะเราบอกว่าแพง
1: แต่พอแปลงนี้เขาพูดว่ามันต้องเป็นวิธีที่เขาลองไปคำนวณเขาบอกว่าเขาคำนวณด้วยตัวอื่นที่เขาต้องใช้อะไรบ้างแล้วเขาฉีดกี่ถังแล้วเขาก็คิดว่าแบ็คแคทเขาบอกตัวเดียวจบเขาก็จะวางใจว่าตัวเดียวจบ
0: เขาเชื่อ
1: คำนวณเสร็จเชื่อไหมว่าปีนี้เขาลงทุนแค่ 150,000 บาท
0: โอ้โห
1: ที่ทาง 150,000 บาทผลผลิตบนต้นมี10กว่าตันค่ะพี่ทาง
0: ครับนี่
1: จากที่ผ่านมาได้แค่5ตันสูงสุด
0: แล้วลงทุน 3-4 แสน
1: ใช่แล้วปีนี้เขาบอกเขาเสียเงินแค่แสนห้าที่รวมปุ๋ยยารวมแบ็คแคททุกอย่างแล้วคือแสนห้า
0: ครับ
1: แล้วเขาเหมาแล้วตอนนี้เอาทุกลูกไม่คัดเลยลูกเล็กลูกใหญ่ไม่คัดอะไรเลยถ้าเจอหนอนก็จะไม่คัด105บาท
0: ครับ
1: พี่ช้าง10กว่าตัน10ตันคุณก็ได้ล้านกว่าแล้ว
0: ลงทุนแบ็คแคท
1: ใช่แล้วเขาบอกเป็นปีที่เขาทำแล้วเขาได้เงินล้านดีเจอ่ะเขาดีใจมากแล้วที่สำคัญสามีซื้อที่พ่อไม่เลยค่ะคุณ
0: ได้ปลูกทุเรียนอีกเลยครับ
1: ปลูกทุเรียนอีกเพราะเขาบอกนี่คือ the way success ค่ะเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จของยูแล้วเขาเลยไว้ใจซื้อเพิ่มให้อีก10ไร่คุณ
0: นี่
1: นะแล้วก็บอกพี่เห็นไหมนะแปลงนั้นนะเป็นที่ดินของหนูแล้วนะสามีให้ลงทุนเพิ่มแล้วขอบคุณแบ็คแคทมากๆเขาพูดอย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ดีใจไหมล่ะมันเป็นความปลื้มใจเน
0: า
1: ะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าไม่เจอแบ็คแคทเนี่ยนอกจากสามีจะไม่ให้เงินลงทุนแล้วสามีอาจจะเลิกนะผมว่าเนี่ย
1: แล้วพี่เกียร์ได้คุยสามีเขาด้วยเขาก็แบบโอ้ very good เลยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะให้สามีเขามาสัมภาษณ์กับพี่ด้วยว่าเนี่ยคือพอเขาตัดผลผลิตเสร็จนะคะแล้วเขาได้จำนวนเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าเขาคาดหวังแค่10ตันแต่เขานับเลยนะเขาติดแท็กทุกต้นกับพี่ช้างต้นนี้ผลผลิตมีกี่ลูกกี่ลูกแล้วก็วันนั้นมันร่วงลงมา1ลูกวันที่พี่เดินนะพี่ก็เป็นบุญมากเลยไปเดินภูเขาไปทุกแปลงแล้วทุเรียนร่วงทุกแปลงเลยได้กินแล้วน้องปุ๊เราก็เดินถ่ายภาพได้ทุเรียนมาทุกรอบไม่ว่าไปแปลงไหนไม่รู้มันไปตัดเขามาหรือว่ามันล่วงเกินพี่เกียร์ก็เริ่มไม่แน่ใจพี่เกียร์ก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วสุดท้ายพี่ทางเราแกะกินปุ๊บนะมันอร่อยมากเหมือนสวนครูจีนะเนื้อจะเนียนเนื้อจะเหนียวนะคะแล้วก็เป็นแบบเนื้อแบบละมุนครีมมี่รสชาติหวานมันกลมกล่อมเขาบอกพี่รู้ไหมเนี่ยหนูซื้อปุ๋ยมา25กิโลหนูใส่ได้แค่ครึ่งกระสอบเองนะ
0: นี่
1: ใส่ปุ๋ยหวานที่มันเป็น10 13 13 21อ่ะแต่เขาใช้13 24เขาบอกเขาซื้อมา1กระสอบ25กิโลใช้ไปได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นพี
0: ่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อแล้วก็คบมีความตื่นเต้นแล้วดีใจแล้วมีรู้สึกว่าเนี่ยอยากเจอคุณเคลียร์มาก อยากเจอมากแล้วหนูทักหาพี่สองรอบแล้วไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาสวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยมาดูสวนหนูหน่อยช่วยมาดูสวนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเจอกันก็เป็นความสุขนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกแปลงเลยที่ตัดสินใจแล้วก็ใช้เราอย่างต่อเนื่องนะแล้วบอกแบบนี้คือไม่ไปไหนแล้วเพราะต้นทุนมันลดจริงๆสิ่งสำคัญสุดคือต้นสมบูรณ์มากพี่ช้างใบสวยมากไม่มีโรคด้วย
0: ผลผลิตต้นนะคะ
1: ดกค่ะดกค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เดินทางไกลมากใช้เวลา2วันกว่าจะถึงพื้นที่นะคะท่านฟังออกจากนครศรีธรรมราชแต่เช้าเลยแล้วก็ไปถึงค่ำของอีกวันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มถึงแม้ว่ามีไม่กี่แปลงที่เราอยากจะให้เขาทำสวนแบบปลอดเคมีนะคะก็คุ้มค่ะคุ้มค่าเหนื่อยกับการเดินทางเขาไม่ได้ใช้เราเป็นแสนนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เขาใช้เราหลักหมื่นในหนึ่งฤดูกาลของเขาอะแล้วก็เราเห็นเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆแล้วก็พลิกชีวิตในการทำงานของเขาไปเยอะแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นมันก็เริ่มที่จะแบบเอ้ยใครเชื่อไม่เชื่อในหนึ่งฤดูกาลของเขาอะแล้วก็เราเห็นเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆแล้วก็พลิกชีวิตในการทำงานของเขาไปเยอะแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นมันก็เริ่มที่จะแบบเอ้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คนที่ใช้เท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยกับยา
0: ใครที่สั่งทุเรียนไว้แล้วก็ใครที่ไม่ได้สั่งดีกว่าคนที่สั่งนี่เดี๋ยวรอได้กินแน่นอนนะครับได้สัมผัสว่าที่จะบอกมาว่ามันอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้นะ

0: เราจะได้ยินด้วยตัวเองด้วยปากของคุณเองนะครับ
1: จริงๆนะพี่ช้างก็มีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้พี่ช้างเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเราตั้งใจจะหาทุเรียนภูเขาไฟมาส่งต่อพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าเราต้องไปขนมาเองแล้วก็ให้มาเห็นลูกแล้วก็ซื้อกันนั่นคือเป้าหมายเราตั้งแต่แรกแต่มันก็คือทำไม่ได
0: ้
1: คือพี่เกียร์ก็ไม่รู้จะเอารั้วไหนมาขนแล้วก็ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพอเข้าไปสวนโคจีปุ๊บมันมีทุเรียนลูกร่วงลงมาพอมาแกะแล้วโอ้ยเนื้ออร่อยไอ้ดอกแรกมันได้แล้วนะพอดอกแรกได้ปุ๊บเนี่ยพี่สาวครูจีเองก็ตัดไม่เป็นดูผลยังไม่เป็นก็เพิ่งมีประสบการณ์การทำสวนปีที่2เอง
0: ครับ
1: พี่เกียร์ก็เลยไปชวนพ่อสูงแม่ไข่จะมาช่วยดูให้หน่อยพ่อสูงนี่เป็นประธานทุเรียนชมรมทุเรียนแปลงใหญ่นะคะแล้วก็เข้ามาดูให้ก็บอกโอ้ยมันตัดได้แล้วคุณจีอะเราก็ให้เขาตัดเลยทีนี้พอตัดมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องช่วยถูกไหมคะเพราะว่าเจ้าของแปลงปูจีเองเนี่ยยังอยู่อังกฤษยังไม่กลับใช่ทีนี้ก็เลยไลฟ์สดขายกันค่ะมันเหนื่อยมากสำหรับเกียร์เพราะพี่เกียร์ไม่ได้เป็นอินฟูในการขายออนไลน์ถูกไหมคะ
0: ครับทั้งหมดกี่ลูก
1: ทั้งหมด148ลูกก็ประมาณเกือบ400กิโล
0: แต่ก็ขายหมดภายใน2วัน
1: สองวัน
0: คือเราไม่ได้ขอบตะกร้าไงเราขายเหมือนขายแม่ค้าขายในตลาดแต่คุณเลือกลูกเองแล้วช่างตะกร้าทีนึงอะไรเงี้ยขึ้นไปช่างทีนึง
1: ใช
0: ่มันไม่เหมือนกับปักตะกร้าแป๊บเดียวหมดอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เออคือเราไม่เหมือนน้องพิมพ์รีพายหรือใครที่เขาขายกันออนไลน์ที่ก็มีคนติดตามกันเป็นแสนแสนล้านล้านอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถจริงให้ใครที่อยากกินทุเรียนเจอเรา ก็คือขายเพื่อนๆในเฟซบุ๊กเท่านั้นนะมีเฟซบุ๊กน้องช้างเฟซบุ๊กพี่เกีย
0: แล้วก็ขายแค่นั้นเพราะว่าหมด
1: ใช่ใช่แล้วก็ถามว่าจะไปเอาต่อไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นอาชีพ
0: ครับแต่อยาก
1: แต่เรามี
0: สัมผัส
1: เออเราแค่แบบว่าไหนพูดกันไปแล้วจะได้รู้ว่าทำพี่เกียแบบพูดกันไปแล้วออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวรอนะทุเรียนภูเขาไฟกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดไปแล้วก็ต้องทำพอทำออกมาแล้วก็ถือว่าทุกคนได้รับของแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนของถึงมือแล้วแหละวันเสาร์นี่คือยังไงทุกคนต้องได้ของ
0: ถึงแล้วจากข้าวขาหมูน้องอส่งรูปมาให้ดูแล้วว่าได้รับแล้ว
1: บอกน้องอด้วยว่ารอเพาะนะคะอย่าเพิ่งรีบแกะอย่าเพิ่งรีบแกะแต่ตัดแกะมานะจ๊ะทุกคนแต่อาจจะต้องใช้เวลาสัก2วัน3วันไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนขอให้เคาะขอให้ดมขอใหคือต้องเทสไม่ใช่อยู่ของถึงเจาะเลยนะเดี๋ยวมันอ่อนเกียร์ไม่รับผิดชอบนะเกียร์จะรับผิดชอบเฉพาะว่าแกะมาแล้วไส้มันล้มแกะมาแล้วมีเนื้อเป็นอะไรนะเป็นเตาเผาแต่ทุกลูกที่เกียร์แกะมาเนี่ยไม่เจอเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครบังเอิญเจอนะคะหรือว่าเป็นท็อปเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบังเอิญคุณเจอคุณเคลมได้เลยถ่ายรูปมาส่งมาได้เลยค่ะเพราะยังมีลูกลุ้นต่อไปอยู
0: ่
1: อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราอยากให้ทุกคนกินแบบมีคุณภาพเชื่อไหมว่าพี่เกียร์เจอเนี่ยซื้อหน้าสวนแปลงอื่นเนี่ย150บาทพี่ช้างกิโลละ
0: ครับ
1: เนื้อมันหวานโดดมากหวานแสบอกแต่พอกินแปลงเนี้ยมันชุ่มมันละมุนมันกลมกล่อมและพี่เกียร์เชื่อว่าทุกแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ว่าคุณปลูกพื้นที่ไหนคุณจะได้รสชาติผลไม้คุณดีกว่าเดิมแตกต่างกว่าเดิมที่เคยทำมาแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของอาหารที่เข้าไปเติมเต็มให้พืชดังนั้นเราบอกว่าคู่ละเช่นก็คือมีตัวปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันคู่ละ 3,420 บาทถ้าคุณฉีดครั้งหนึ่ง5ถังถังละ200ลิตรคือถังละ 1,000 ลิตรคุณซื้อทีละรอบก็ได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณฉีดครั้งนึงอ่ะฉีดถังละ 1,000 เท่ากับ 10,000 ลิตรเนี่ยคุณก็ต้องซื้อเป็นลังมันจะทำให้คุณประหยัดเงินไปตั้ง 9,600 บาทนะอย่าลองเปิดใจแค่ครั้งเดียวคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณจะเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะท่านผู้ฟังคุณต้องใช้กับเรา1ฤดูกาลแล้วคุณจะได้เห็นผลอย่างสวนน้องกรสวนครูจีสวนของน้องน้ำน้องแป้งนะสวนแม่อาแม่พรพ่ออารมณ์สวนแม่เขียวสวนน้องหนุ่มนะสวนพี่ติ๊กสวนรองนรินทร์สวน เจอีทสวนเจปิวสวนพี่เอคือทุกสวนที่เขาใช้แล้วเขายิ่งใช้ต่อเนื่องกันไปทุกปีคุณก็จะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันให้กับต้นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยถอยออกจากเคมีได้มากขึ้นเหมือนสวนของครูจีค่ะพี่ตา
0: ครับแต่ก็ย้ำกับคุณผู้ฟังนะว่าปุ๋ยและแคปเนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับทุเรียนได้อย่างเดียวนะครับปุ๋ยและแคปยารามและแคปวันสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณจะปลูกพืชทำสวนอะไรก็ตามแต่ครับสามารถเอาปุ๋ยและแคปแล้วก็ยารามและแคปวันเนี่ยไปใช้ได้หมดนะครับปุ๋ยและแคปจ้า1980บาทยารามและแคปวัน1ขวด1ลิตร1540บาทสนใจติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคท063459-6931
1: 6939
0: เอาใหม่สิ063-459-6939
1: 631มาจากไหน
0: กำลังนั่งดูหน้าปัดวิทยุ101กับ102กับโฟนโย
1: สองคู่อะไรเนี่ยห่างกันเต็บลืมกันเลยนะ
0: เออ063-459-6939นะครับสามารถจะโทรมาที่คุณเกียร์นะครับได้เลยและย้ำนะว่าคุณเกียร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนขายปุ๋ยนะฮะแต่เราคือเจ้าของบริษัทเราคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เราคือเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันครับ
1: ค่ะพี่ศรีวิไลหัวเราะห้าห้าดีเจช้างใจลอยค่ะ
0: เนี่ยพี่ศรีวิไลนี่ก็ฟังไวมากเลยนะ
1: พี่ศรีวิไลบอกว่าดูน้องเกียร์ไลฟ์สดขายทุเรียนทุกวันเชื่อไหมว่าบรรยากาศการไลฟ์สดขายทุเรียนที่นี่นะก็จะมีนักดนตรีกิตติมศักดิ์ที่เราเรียนเชิญมาจากประจวบคีรีขันธ์พี่นุ
0: ครับ
1: คุณพานุวัฒน์นะมาเล่นโฟกซองไปด้วยเราก็เต้นเงินขาขวิดเลยพี่ถ้าเคยได้มีโอกาสดูนะเต้นเงินขาขวิด
0: สรุปว่าไม่ได้เหนื่อยกับขายทุเรียนหรอกเหนื่อยกับเต้น
1: ทำไมมันเราเรียกแขกไงแล้วก็แบบตลกมากเลยฉันจะขายยังไงเนี่ยทุเรียนนี้เราเป็นความทุกข์มากเลยนะว่าจะทำยังไงถึงจะขายให้เขาได้ทำยังไงเรามันก็คิดนะมันก็เครียดมากแล้วก็แบกภาระเอาไว้เนาะสะเกือบ400กิโลอ่ะพี่ช้างแล้วก็แบบก็เอ๊ะแล้วไปยังไงดีให้ถูกโอแต่ที่นี่ต้องขออนุญาตชมไปรษณีย์ค่ะท่านผู้ฟังนะหัวหน้าไปรษณีย์บ้านที่ขุนหาญอำเภอขุนหาญเนี่ยน่ารักนะพี่เกียร์นี่นะพอได้ทุเรียนมาตอน 5:00 น.แล้วก็เดินออกทางไปเดินทางไปหากล่องไปยังไงล่ะทั้งอำเภอเขาปิดหมดแล้วอ่ะ 6:00 น.อ่ะพี่ช้
0: าง
1: ร้านค้าปิดหมดเลยท่านผู้ฟังค่ะก็ขับรถเบียนแล้วเดี๋ยวจะเอายังไงตัวผลไม้มันสุกเกินไปจะไปถึงผู้บริโภคไปทางยังไงดีเขาจะได้กินของอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เวียนไปเวียนมาเห็นสำนักงานไปรษณีย์ยังเปิดไฟกันอยู
0: ่
1: พี่เกียร์ก็เข้าหลังร้านกันเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับ
1: ไปถึงบอกสวัสดีค่ะขออภัยนะคะ คุยตามภาษาเราเห็นกล่องเรียงรายอยู่ขอซื้อกล่องเลยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าเงินยังเข้าระบบไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบปิดแล้วเกียร์บอกแล้วเชื่อใจไหมก็ถ่ายรูปกันนะว่าฉันเนี่ยเอาไปแล้วไปพักตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็รุ่งเช้านะคะตามมารับสินค้าให้เราด้วย
0: ไปรับถึงที
1: ่ไปรับถึงที
0: ่
1: นี่แหละคือบริการที่ดีมากๆฉันฟังแล้วเขาเวลคัมมากเขายินดีต้อนรับแล้วก็เขาบอกพี่เกียร์ว่าพี่เกียร์ก็ไม่ใช่แม่ค้าขายทุเรียนนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็บอกว่าคุณเพิ่งตัดใช่ไหมครับคุณอย่าเพิ่งปิดกล่องเพราะเดี๋ยวทุเรียนมันต้องเกิดการคายน้ำ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกล่องจะเปียกให้เปิดตั้งไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก่อนเวลาที่ไปรษณีย์จะไปรับคุณค่อยปิดกล่องเขาแนะนำเสร็จสับเพราะพี่เกียร์ก็ไม่มีประสบการณ์แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้เรียนรู้เพราะว่าต่อไปเนี่ยจะได้ทำส้มได้เพราะว่าสวนส้มของตัวเองถ้าจะเกิดขึ้นมาเราก็จำเป็นต้องขายออนไลน์ถูกไหมคะทุเรียนคุณพี่เนี่ยอาจจะขายออนไลน์ไม่ได้หรอกด้วยน่าจะเพราะเราคาดหวังว่าเราจะได้ประมาณ60-70-100ตันต่อรอบ
0: ครับ
1: เราก็คงไม่ต้องขายออนไลน์อันนั้นคงให้กับลุงเขาทำงาน
0: เราขายได้ทั้งปี
1: นะคะส่วนใช่แล้วก็ดูกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่มันก็เป็นประสบการณ์นะคะในการทำงานก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคุณนพมาศตัวแทนของเราที
0: ่
1: มาจากประจวบนะคะน้องโอนโน่นะคะแล้วก็น้องมอนตัวแทนจากทางสปป.ลาวทีมงานของพี่เกียร์น้องอําน้องอุนะคะแล้วก็พี่ช้างข ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดแชร์ที่ศรีวิไลบ้างอะไรบ้างที่ช่วยกันกดแชร์ให้นะพี่ทังเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ารับภาระมาเสร็จได้ขายเกลี้ยงแต่ใช้เวลา2วันขึ้นไลฟ์ไป3รอบพี่ทัง
0: นี่พี่ศรีวิไลบอกว่าวันนี้พี่ซื้อวิทยุเครื่องใหม่มาค่ะเพื่อจะเปิดฟังน้องทั้ง2ค่ะ
1: ขอให้เองๆนะพี่ศรีวิไล
0: เก็บให้ดีจะได้ข่าวว่านครฝนกำลังจะตกนะมีฟ้าหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะที่นี่ก็เมฆก็ตั้งครึ้มอยู่นะคะก
0: ็
1: ถ้าตกก็ดีเห็นลุงตุ้ยบอกว่าฝนไม่ตก2วันแล้วสำหรับที่เพชรบูรณ์นะคะ
0: ครับ
1: แต่เมื่อคืนพี่แกเดินทางข้ามเขามาที่จังหวัดชัยภูมิค่อนข้างจะตกหนักนะเมื่อคืน
0: ครับ
1: ก็เดินทางก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเรียนรู้ระหว่างทางนะคะการตัดสินใจการเห็นสภาวะอากาศแต่ละพื้นที่การได้เจอพี่น้องภาคเกษตรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากๆสำหรับส่วนที่เขาตัดสินใจแล้วก็เสียดายนิดเดียวพี่ช้างจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นเราคุยกับคุณพจน์ไร่สวนยุทธศาสตร์อะค่ะบ้านไร่ยุทธศาสตร
0: ์
1: คุณรู้ไหมเขานัดเราใช่ไหมคะว่ามาเลยยินดีต้อนรับใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พอดิฉันมาถึงศรีสะเกษปุ๊บเธอหนี
0: ไปไหน
1: ออกจากพื้นที่งั้นเลย กลัวคุณเกียร์จะเอามาออกอากาศ
0: เลยหนีเลย
1: หนีเลยจ้าก็เลยไม่ได้เข้าบ้านไรยุทธศาสตร
0: ์ครับ
1: ไม่ได้เข้าบ้านสวนม่อนน้ำไม่ได้เข้าอีกหลายแปลงมากๆค่ะ
0: ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเวียดเบียนกันไปเยี่ยมเยียนกันใหม่
1: ค่อยว่ากันอีกที
0: แต่ตอนนี้เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2นะอย่าลืม
1: ชั่วโมงที่2
0: ปุ๋ยแบล็กแคทยาราแบล็กแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็กแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939เดี๋ยวชั่วโมง
1: นี้ก็แอดไลน์มาได้ด้วย
0: ได้ครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์ชนรบด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับตอนนี้ส่งกลับไปที่สถานีครับ
1: ค่ะ

ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เปรย์ข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อที่จริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

0: เดียวนางสาวอาริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดิรามะมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละบาตและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะสิริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผานิ

0: ที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับหมีแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับคุณเพียรครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สวนปาล์มจ้า
1: สวนปาล์มไหนคะเนี่ย
0: เป็นสวนปาล์มของน้องแตงแล้วก็น้องน้ำนะครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้โดนหลอกให้มานะครับ
1: ท่านเบสทอมและท่านพังค่ะดีใจเหลือเกินดีใจช้างหลงสวน
0: ถ้าไปสวนทุเรียนนี่จะไม่คิดว่าโดนหลอกเพราะมันสามารถกินได้แต่สวนปาล์มนี่กินลูกปาล์มนะครับ
1: ตอนนี้พี่เจกำลังนั่งกินทุเรียนครูจีอยู
0: ่นะตอนนี้เดี๋ยวน้องแตงกับน้องน้ำเราเสียบน้องแตงก่อนละกันนะสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแตง
3: สวัสดีครับวันนี้ดีเจช้างมาช่วยมาดู
0: มาช่วยแทงปาล์มจะไปขายแล้วก็คืนนี้จะไปร้านอะไรนะ
1: ไปพระปลาไปพระปลา
0: ไปพระปลาเยอะครับเขาบอก
1: แทงปาล์มส่วนนั้นไปพระปลาเหรอ
0: ใช่
1: ใช่
0: เมื่อกี้นี่ได้ไปกี่พันแล้ว
1: เมื่อกี้ได้ไป 4,000 กว่าบาทแล
0: ้
1: ว
0: อันนี้คือยา
1: ส่วนปาล์มเนี่ยนะ
0: เป็นเนื้อพี่เกียร์มันจะมีส่วนปาล์มแล้วก็ติดกับส่วนปาล์มที่เป็นสวนยางพารา
1: ใช่
0: ส่วนปาล์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร
0: ่10ไร่
1: แล้วก
0: ็สวนยางสวนยาง12ไร่นะครับเมื่อกี้นี่เขาตัดยางไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ไปมื้อนึง
1: หนึ่งหมื่นบาท
0: หมื่นบาทเราเป็นหมื่นแล้วอ๋อแบ่งกับลูกน้องคนละครึ่ง
1: อ๋อนี่เขาแบ่งครึ่งกันเหรอ
0: ใช่
1: แล้วทั้งสองแปลงนี้ใช้ปุ๋ยแบคแคทไหม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ครับ
1: เอาเป็นแปลงไปก่อนพี่ช้างอยากพูดถึงแปลงไหนให้ถามไปก่อน
0: ปลาอายุเท่าไหร่มาใกล้ๆเจ้าของสวนด้วยนะฮะคือไปเล่นอยู่ห้างกันประมาณโลนึงตอนนี้ตะโกนกันอยู่ทั้งสวนนะครับทั้ง
1: คู่มันจะใกล้กันก่อนไปได
0: ้นะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพี
4: ่ส่วนปาล์มมีทั้งหมด10ไร่ค่ะ
0: ครับ
4: ปาล์ม3ปีแล้วก็มีปาล์มประมาณ7ปีอยู่สัก20ต้น
0: อันนี้ใช้แจ็คเก็ตมากี่รอบแล้วครับ
4: พี่ติดไปประมาณ5รอบค่ะ
0: ประมาณ5รอบติดยังไงครับวิธีใช้แล้วผลเท่าไหร่ติดกี่วันครั้ง
4: มีแจ็คเก็ต1ชุดกับยาเชื้อราแบคเก็ตวันหนึ่งขวด
0: โดยเช่นจากสยาราทำไมต้องใส่ยาราด้วยนะพี่เกีย
1: ร์อ๋อมันถ้าพอใส่ยาเชื้อราเวลาหน้าฝนเม็ดมันจะไม่ร่วงไงพี่ช้าง
4: มันจะเน่าอะค่ะมันจะเน่าถ้าเราไม่ใส่เน
0: า
4: ะมันมีตัวอย่างไห
0: ม
4: ใช่
0: นี่แล้วก็ใช้คู่กันเลยครับ
1: คุณลองชิมดิคุณลองชิมดิ
4: จะไปหาลูกสุกมาให้ชิมก่อนเหลือง
0: ชุบอะไรล่ะชุบเหลืองเดี๋ยวพอไปสวนยางต้องกินผู้ชี้ยางเหรอนะครับก่อนใช้เป็นยังไงสวนปาล
4: ์มใบเหลืองค่ะใบเหลืองแล้วก็โคนมันยังไม่ได้ตั้งขนาดนี้นะคะต้นเล็กแล้วก็ทางเหลืองแล้วก็มันจะไม่แบบอะไรนะแทงช่อดอกอ่ะมันจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยเห็นช่อดอก
0: ครับ
4: แต่ตอนนี้คือช่อดอกเดี๋ยวไปดูต้นดกหน่อยต้น
0: ดกเกือบทุกต้น
4: ใช่
0: นะฮะ
4: คือไปแล้วนะคะ
0: ใช่ใช่นะครับซึ่งเราเริ่มเห็นผลตอนใช้มากี่ครั้งครับเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง
4: ประมาณ 2-3 ครั้ง
0: 2ครั้ง
4: ใช่ถ้าเหมือน 2-3 ครั้งแรกอะคือเราจะเห็นเลยว่าใบมันจะเขียว
0: ครับ
4: แล้วก็พุ่มใหญ
0: ่
4: แต่ว่าลูกอะเราจะเห็นแบบว่าลูกหรือว่าช่อดอกที่เราเห็นชัดเจนก็คือรอบที่4กับ5
0: ครับ
4: เนี่ยรอบที่5เนี่ยค่ะที
0: ่มีขาดคอบ้างมั้ยครับ
4: มีบ้างตอนแรงมีบ้างแต่ว่าตอนแรงก็คือฉีดไง
0: ครับ
4: ตอนแรงก็คือฉีดด้วยตลอด
0: ครับน้ำหนักดี
1: ได้น้ำหนักดีมากขึ้นไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะ
3: เพิ่มมาทีละ
4: 50 กิโล
1: พยายามอยู่10ไร่เพิ่มทีละ50ตันเดี๋ยวก็ดังกันทั้งประเทศ
0: ค่ะเพิ่มมาทีละ50 กิโล
4: ค่ะ
0: ครับตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: แปดบาทแปดบาท
0: อุ้ยน่าฉีดอีกแล้วกิโล8บาทแล้วน่าฉีดอีกแล้วนะครับนี่คือในส่วนของปั๊มน้ำมันพี่เกียร์มีอะไรถามเพิ่มเติมในส่วนของปั๊มน้ำมันบ้าง
1: คือปั๊มน้ำมันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาสงสัยนะเพราะพฤติกรรมการทำปั๊มของเรามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ฉีดอาหารทางใบกันทีนี้น้องแตงน้องน้ำเนี่ยตัดสินใจมาฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันในปั๊มนอกจากปั๊มที่เหลืองมันเขียวขึ้นดีขึ้น ประโยชน์จากการฉีดพ่นอยากให้น้องน้ำกับน้องแตงพูดถึงท่านให้ท่านผู้ฟังที่ทำสวนปาล์มให้ได้ยินนิดนึงว่าพอเราฉีดไปเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกิดขึ้นในสวนเราบ้าง
0: ครับ
4: ก็เหมือนที่พูดไปตั้งแต่ทีแรกคือตอนที่มาซื้อคือยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: มาโคนปลามันเล็กใช่ไหมแล้วก็ใบมันเหลืองเหลืองอ่ะ
5: พอขวดมันแค่ก็พอขวด
0: ครับ
5: แล้วพอเรามาฉีดสองถึงสามมันเริ่มขยายเริ่มขยายขึ้นมันไม่เหมือนคอขวดตั้งแต่ที่เรามาแรก
0: ครับ
4: ก็ตอนนั้นมันติดหน้าเล้งด้วยไงมันหน้าเล้งด้วยแล้วเราคิดว่าจะหาวิธียังไงมาช่วยช่วงเล้งให้ปลาแบบว่ายังแทงช่อดอกได้แล้วก็ปลามันไม่ตายไม่เหลืองเลยแบบนี้แหละก็เลยเอาแบ็คแคปมาฉีดดูกันแบ็คแคปมาฉีดดูกัน
5: ทำได้
0: ใช่ใช
4: ่ช่วยตรงเล้งด้วยไงก็ได้ผลไปเลย
0: กี่วันครั้งนะเราฉีด
4: เดือนละ
0: ครั้งเดียวเอง
4: ไม่มีเวลา
1: ฉีดแค่เดือนละ1ครั้งยังเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบนี้เลย
0: แล้วเริ่ม50 ทุกครั้งนะคุณเกีย
4: ร์เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนกุมภาเลยค่ะตอนนั้นคือฝนทิ้งช่วงแล้วแ
0: ข
4: ้งตอนนั้นเลย
0: ตอนเดือนกุมภานี่ตัดทีนึงได้เท่าไหร
4: ่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาพอดีนะ400-450
0: ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
4: ก็500กว่า560
0: แล้ว8บาทซะด้วยครับตอนนี้
4: 8บาท
1: โอ้ยนี่แหละข้อดีแล้วก็ทลายใหม่เริ่มขึ้นแล้วหรือยังตอนนี
5: ้เต็มคอ
4: แล้วเต็มคอ
0: เต็มคอ
4: ต้นหนึ่งประมาณ 6-7 ทลายนะ
0: ครับ
4: ที่เรา
1: ว้าว
4: 6-7 ทลายค
1: ่
4: ะ
1: แล้วทลายใหญ่กว่าเดิมมากไหมคะ
4: มันก็มากอยู่นะคะ
0: ลูกก็ขยายขึ้น
1: อือหือเม็ดมันติ่งมันตึงเราบอกว่าคนที่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปฉีดพ่นกับปาล์มจะได้ลูกปาล์มที่ใหญ่ขึ้นติ่งขึ้นนะคะขนเน้นสั้นแล้วก็ลูกดกเต็มคอน้องน้ำน้องแตงได้แบบนั้นไหม
4: ได้ได้ค่ะพี
1: ่ค่ะ
4: ได้เนี่ย
1: อันนี้ดีเจช้างเห็นกับตาเองแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นี่จากตอนนี้คือทลายปาล์มนี่รอบโคนเลยจากคุณเกียร์เนี่ย
4: ค่ะนี่สวย
0: อยู่รอบโคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ในเพจนะครับได้ติดตามกันนะครับหลังจากนี้
1: ก็คือต้นปาล์มตอนนี้ทลายเต็มคอและรอบแล้วโอ้เป็นเรื่องดีจังเลยเขาเนี่ยเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับทุเรียน
0: ใช่ครับ
1: สำเร็จทุเรียนมาแล้วก็มาต่อด้วยอะไรก่อนปาล์มกับยางเนี่ยอะไรก่อน
4: ยางก่อนค่ะยางก่อน
1: ยางพาราก่อน
4: ใช่ยางพาราก่อนแล้วปาล์มนี่มาทีหลังเลยเพราะว่าเพิ่งตั้ง
1: เพิ่งสร้างสวนปาล์ม
0: ครับ
1: มั่นใจในปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันขนาดไหนใช้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ค่อยมั่นใจ
4: มั่นใจ 100% พี่เกียร
0: ์คือใช้ทุกส่วนที่มีแสดงว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พี่เกียร์ว่าดี
4: อีกส่วนที่มีส่วนที่พี่กำลังจะสร้างคือสวนมะนาวค
0: ่
4: ะ
0: นี
1: ่ทำไมถึงคิดจะทำมะนาว
4: มีตัวอย่างไงพี่เกียงแถวนครนั่นไงของพี่เล็กนั่น
0: ตากอน
1: ของพี่ตากอน
4: แล้วพอดีที่บ้านมันมีพื้นที่ว่างอยู่อะค่ะ
0: ครับ
4: เพราะว่าน่าจะลงสัก4-5ไร
1: ่พื้นที่ว่างน่าจะลงสัก4-5ไร่แล้วก็คิดว่าในมะนาวก็จะปลูกมะนาวด้วยฉันใช้ปุ๋ยแบคแคทเหมือนกัน
4: ใช่ใช่ค่ะคือปลูกทุกอย่างก็คือต้องฉีดแบคแคทนะคะที่ตอนนี
1: ้แล้วคุณไม่คิดว่าการใช้แบคแคทกับทุกสิ่งอย่างแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตคุณวุ่นสิ้นเปลืองกับการซื้อแบคแคทหรอคะ
4: ไม่สิ้นเปลืองค่ะเพราะว่าซื้อทีละเยอะๆพี่แกซื้อทีละเยอะมันก็ต้นทุนมันก็ถูกลงไงฮะใช้แบบ
1: บ้านนี้ก็ซื้อครั้งนึงอ่ะก็คือสิบลังผลผลิตก็เพิ่ม
0: ขึ้นคือตอนนี้ครับพี่เกียร์ครับหลายคนเนี่ยเขาดูก่อนว่าเขาปลูกอะไรแล้วก็เอาแบ็คแคทไปใช้แต่ผมฟังคุณน้ำกับคุณแตงเนี่ยคือเขามีแบ็คแคทแล้วก็แบ็คแคทใช้ต่ออะไรไปบ้างเขาจะปลูกสิ่งนั้นครับ
4: อย่างที่ปลูกคือแบ็คแคทหมดแล้ว
1: แฟนการคิดสวนทางกันนะพี่ช้าง
0: หามาเพื่อจะได้ใช้แบ็คแค
1: ทนี่หามาปลูกเพื่อได้ใช้แบ็คแคท
4: บ้านดีมีคนเอาไปฉีดกับพริก
5: พี่นกอ
0: ่
5: ะ
4: หนูสวน
0: เป็นไงบ้างใช้กับพริกนี่แถวบ้านนี่มีลูกค้าเอาไปใช้กับพริก
5: ตอนแรกไปเมย์ถั่วไหมคะ
0: ครับ
5: กล้วยโลละ70 บาทเพราะว่าแม่ค้ามาอึ๊บเป็นพริกได้90
0: โอ้เพิ่มไปเลยจาก70เป็น90พอได้เห็นหน้า
5: พริกยกอ่ะเล็กๆอ่ะ
0: ครับ
5: แล้วเอาไปแค่ไปฉีด
0: ครับ
5: แม่ใจ
2: จาก70ได้90คนดีใจ
0: เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใช้แบ็คแคทแล้วดียังไง
1: ใช่คือบ้านนี้ถ้าถามไปมีแต่ความรู้สึกว่าคนฟังอ่ะจะรู้สึกว่าจะอะไรนักหนาล่ะน้องแตงน้องน้ำจะใช้ทุกอย่างได้จริงๆเหรอ
2: เขาไม่เชื่อนะตอนแรกที่น้องแตงก็นำก็เอาไว้ที่ว่าเหลือจากก้นถังอ่ะพี่แก่จากเหลือจากทุเรียนอ่ะเขาลองเอาไปฉีดดูแก้ผล
1: ตอนแรกไม่เชื่อ
2: ใช
1: ่แต่ที่แหละแบล็คแคทเนี่ยบอกว่ามันดีกับทุกพืชจริงๆท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: ต้องตัดสินใจ
0: เราได้เดินมาจนถึงกระท่อมนะฮะยังไม่รู้ว่ามีอะไรในกระท่อมนะครับตอนนี
1: ้ต้องไปดูก่อน
0: บรรยากาศดีมากแต่เรา
1: โอ้ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็ขอบใจน้องน้ำน้องแตงนะคะที่สามารถหลอกล่อดีเจช้างเข้าสวนได
0: ้อันนี้คุณเกียวโทรมาวางแผนหรือเปล่าครับเมื่อกี
2: ้ไม
0: ่ไม่นะไม่ได้มาคุยกัน
1: น้องแตงเขาเข้าใจจาก
0: เรื่องอ่านี่เมื่อก่อนนี่คือเหลืองเมื่อตอนนี้นี่เขียวไปหมดเลยครับพี่เกียร์ครับ
2: เห็นไหมไงอย่างนี้มั
0: ้งนะ
1: โอ้อะไรเขียวอะไรเขียว
0: ใบปาล์มจะใบปาล์ม
1: โอ้ทางปาล์ม
0: นี่เราดูลูกปาล์มที่เราไว้บนรถแล้วตอนนี้พร้อมจะไปขายนะฮะ
1: โอ้โหก็ไม่เป็นไงทลายที่อยู่บนรถเป็นไงบ้างพี่ช้าง
0: ใช่ครับถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดู
2: ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
0: นะ
1: ค่ะ
0: ทะลายใหญ
1: ่ทะลายเม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ใช่ไหม
0: เม็ดใหญ่สิยกไม่รอดหรอก
1: น้ำหนักทะลายนึงสักกี่กิโลไหมสักกี่กิโลได้ลองไหมอย่าง
2: 5กิโล
0: 4ถึง5กิโลพี่เกีย
1: ร์อันนี้เป็นปาล์ม3ปีนะคะท่านฟัง
0: ได้4ถึง5กิโลต่อทะลาย
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้ของป้าพึ่งก็บอกว่าปลูกได้8เดือนก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทฉีดอยู่นะคะสวยงามมากใบเขียวใบมันสวยค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ืมไปดูสวนยางพารากันต่อ
1: ยางพาราคุยกันก่อนจะไปดูที่สวนวันนี้ถือมีดกรีดยางมาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ได้ถือมาจ้ะ
1: โอ้น้องน้ำต้องแต่งพลาดแล้ว
0: ใช้ปาก
1: เพราะว่าต้องให้พี่ช้างลองกรีดยางดูว่าหน้ายางนี่มีแค่ไหน
0: อันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไว้ก่อนไว้ไอ้ปาล์มเออจะเกี่ยวปาล์มเกี่ยวได้ไหมได
2: ้ทำหมดแล้ว
1: ไม่เราคนกรีดยางอยู่แถวนั้นหรือเปล่าล่ะ
2: ดูจะได้ลอง
1: ก็คืออยากให้พี่ช้างกรีดกับมือเองพี่ช้างจะได้บอกคนอื่นได้ว่ามันนิ่มเพราะถ้าคนกรีดยางพูดอ่ะเราก็จะแบบไม่เชื่ออีกก็ต้องลงมือเอง
0: คุณเกียร์ครับผมเชื่อครับเพราะว่าถ้าคนอื่นกรีดเนี่ยเขาอาจจะได้น้ำยางสีขาวผมกรีดน้ำยางอาจจะสีแดง
1: เพราะอะไรอ
0: าจจะ
1: น้ำยางคุณลงไปเหรอ
0: ส
1: ี
0: แดงเออ
1: เลือดคุณลงไปเหรอ
0: มันจะเป็นเลือดผมครับต้นยางนี่อายุเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วครับยางพารา
1: เ
0: รอบเดียวเอง
1: จริงๆแล้วเขามีแปลงอื่นที่เขาฉีดยางอยู่พี่ช้าง
2: น้ำยาง
0: ครับ
2: แล้วก็มันเริ่มขายเรื่องแล้วพี่เชียวว่ามันช่วยได้เลยมันมีเวลาก็เริ่มออก
0: เดี๋ยวนี้ต้องมาดูใหม
1: ่คือยางอ่ะแปลงนี้เป็นยางที่เขาซื้อต้นยางมาแล้วบรรยางฝ่ายนึง
0: ครับ
2: เขา
1: ทีนี้เขาปรึกษาพี่เกียร์อย่างนี้ว่าพี่เกียร์แปลงเนี้ยแปลงได้ยางที่มันไต่นึ่งมาแปลงควรจะโค่นต้นแล้วทำอย่างอื่นไหมเกียร์ก็บอกขอเวลา5รอบช่วยแบ่งเวลามาฉีดพ่นดูหน่อยนะคะว่า5รอบจากแปลงที่มันกรีดแล้วน้ำยางไม่ไหลเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยจะไหลหรือเปล่าจริงๆเรามีพี่น้องที่ฟังกันอยู่ที่สกลนครอยู่นครพนมนะอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็อยู่อีกหลายจังหวัดที่ปลูกยางพาราเยอะมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะอยากให้พี่น้องสวนยางเนี่ยลองนะลองเปิดใจแล้วคุณจะได้ปริมาณน้ำยางที่มากขึ้นน้ำหนักได้มากขึ้น
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็หน้ายางมันจะนิ่มค่ะ
0: รอบแรกได้ 6,000 ครับพี่เกียร์ครับ
2: รอบที่2วันนี้ได้1
0: วันนี้ได้11,000จาก 6,000 เป็น 10,000 จ้าเพิ่มมา 4,000 บาทจ้า
1: 4,000 นั้นน่าจะได้เลี้ยงดีเจช้างที่ร้านจับปลานะคะ
0: เออ
1: แต่พี่เกียร์ขอถามก่อนว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะ
0: เออตอนราคา
1: การขายรอบนี้กับรอบที่แล้วอะ
2: ต่ํา
6: 39บาท
0: ครับ
6: บาทเดียวบาทนี้นะ
0: อือห่างกันแค่บาทเดียวจ้ะ
1: ห่างกันแค่1บาท38กับ39
0: ครับ
1: แสดงว่าน้ำหนักยางได้เพิ่มขึ้น
6: จะเพิ่มขึ้น
1: นะคะก็ยังขอส่งกำลังใจให้คนกรีดช่วยขีดให้เราหน่อย
0: นี่คุณน้ำบอกว่าเขาเพิ่งกรีดไปแค่10เช้าเองนะพี่เกียร
1: ์ค่ะอ๋อ10เช้าได้มา10,000หรอ
0: ใช่ใช
1: ่โ
6: อ้ยื้อรีบขาย
0: อ๋อถ้าไว้นานเดี๋ยวโจรมากรีดให้ ไม่สามารถแก้โจรได้
1: แต่แก้โจรได้นะจ๊ะ
0: ใช่
1: แบล็คแคทนี่แก้โจรไม่ได้แต่แก้โจรได้จ้ะ
0: ครับ
1: อันนี้มั่นใจถ้าคุณเอาไปฉีดพ่นนะคะเพราะว่าผลผลิตคุณได้มากขึ้นทุกพืชแน่นอน
6: หญ้าก็ขึ้นไวลูกน้องบอก
1: ใช่อย่าเล่นเหลืองหญ้าเราตาตัวเดียวคนอื่นไม่อั้นฉีด
6: มันสมบูรณ์ไง
0: คือฉีดโดนอะไรก็สมบูรณ์หมด
1: ก็คือหญ้าดีดินดีนะคะมันจะมีหญ้าที่ส่งเสริมให้ดินเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นพอดินมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นเขาเรียกว่าเกิดการออกซิเจนในดินอ่ะมันจะมากมันจะมีช่องว่างอ่ะให้ออกซิเจนเข้าไปเยอะรากก็จะทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ดินมันจะไม่เป็นกรดดินจะไม่แข็งทีนี้การดูดซึมอาหารก็เอาไปใช้งานได้ดีต้นไม้ก็เจริญเติบโตไม่เป็นโรคอันนี้มันคือมีข้อดีทั้งหมดมันไม่มีอะไรแล้วไม่ดีพยายามเนี่ยพี่เกียร์เนี่ยสวนของพี่เกียร์เองพี่เกียร์จะบอกลุงตุ้ยว่าขอร้องอย่าฉีดยาฆ่าหญ้าลุงตุ้ยต้องเพิ่มแรงให้เกียร์นิดนึงในการที่จัดการหญ้าแต่เกียร์ไม่ได้ต้องการว่าวันเดียวทั้งแปลงคุณจะต้องล้มเปลี่ยนเก็บไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อย
6: ๆแล้ว
1: บทว่า
6: ตัดปลาอ่าวตัดสวนยางเสร็จแล้วสวนปลายังไม่เสร็จทีแต่ว่าสวนปลาไปสวนยางขึ้นมาอีกแล้ว
1: บางครั้งมันก็ไม่ต้องตัดให้ล่มเกียนทุกรอบไปไหมใส่รองเท้าบอกเขาหน่อย
0: ครับ
6: มันต้องตัดเนี่ยไม่ตัดไม่ได้หูเยอะ
1: อ๋อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะทุกท่านว่าในปุ๋ยของเราเนี่ยเราเติมเอาธาตุอาหารที่พืชต้องการมาใส่เอาไว้ให้ครบหมดเลยแล้วก็มีแบบปริมาณเพียงพอที่พืชต้องการในแต่ละรอบคุณไม่ต้องกังวลว่าใช้ปุ๋ยเราแล้วต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มมาเติมอีกไหมไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: นะคะพอจะกรีดยางกันเหรอ
0: ตอนนี้ฝนเริ่มลงจ้ะเราต้องไปจากตรงนี้แล้วเพราะว่าปลามันต้องเอาไปขายที่ลานจ้ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเอาปลาไปร้านเท
0: ปลาไปแลกเป็นตังค์แล้วตังค์ไปจ่ายให้ร้านอาหารในเมืองชยา
1: ครบครบองค์ประชุมนะคะวันนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องไป
0: พักในกระเป๋าพ่อกับแม่เป็นไงบ้าง
6: ติดเยอะไม่ค่อยร่วงเพื่อนเขาถามว่าร่วงไหมเราก็บอกลมมันไม่ร่วงนะเราจะให้บอกยังไงมีบ้างแต่ต้นหนึ่งสักลูกสองลูก
0: ครับ
6: ต้นยังเห็ดอยู่แบบเด
1: ิ
6: ม
1: ทำไมถึงร่วงล่ะเอาต้องคุยก่อนว่าทำไมถึงร่วง
6: ยอดมาและฉีดไม่ทันมันเยอะ
0: ครับเยอะฉีดไม่ทันตอนนี้ทำงานไม่ทันตอนนี้ปัญหา
6: ไม่ทันน้องเยอะก็ไม่ทันเพราะฝนมันตกด้วยทำงานจำลำบาก
0: ครับ
6: แต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่ามันทัน
0: ครับ
6: ตอนนี
1: ้ไม่ได้เกิดความเสียหาย
6: ไม่ใช่
1: ก็คือมันหลุดร่วงแล้วก็บนต้นยังอยู่อีกมหาศาล
6: เยอะครับ
1: คือเป้าหมายเราอ่ะเราคิดว่าถ้าเราดูปริมาณลูกวันนี้เนาะเป้าหมายเราก็น่าจะอยู่สัก100กว่าตัน
6: ใช
1: ่อีกแล้วครับท่าน
6: รอปีนี้จะได้เท่าไหร
1: ่ต้องรอลุ้นแล้วก็ให้ผ่านใบเราทำท่าจะแก่แล้วนี่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
1: พอใบแก่แล้วกลับไปดูได้เลยว่าพัฒนาลูกจะพัฒนาเร็วกว่าเดิม
6: พ่อเมื่อวานพ่อขับรถขึ้นไปพ่อก็บ่นว่าลูกทุเรียนใหญ่ไวขึ้นยังไม่ได้ยงเลยเพราะว่าจะหัก
1: อ๋อบ่นนี่ที่บ่นนี่คือมันยังไม่ได้ยงยังไม่ได้เต้าลูก
6: แล้วสิ้นเดือนนี้จะตัดอีกแล้วมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีไม่รู้ทำไง
1: คือไม่รู้จะทำยังไงดีคนงานก็มีกี่คู่แล้วล่ะ
6: 10แล้วนะ
1: 10คนงานมี10คนแล้วทำงานกันไม่ทันท่านผู้ฟังก็คือผลผลิตมันมีแล้วที่ตัดส่งไปแล้วเป็นไงบ้างผลผลิตที่ตัดส่งไปแล้ว
6: ประมาณ 90%
1: 90%
6: ใช
7: ฉลี่ยแล้วทุกลูกตกอยู่97บาททุกลูก
8: อืมครับ
9: อ๋อ97บาททุกลูก
7: ใช่ใช
9: ่งานนี้เฉลี่ยแล้วพอตอนที่ตัดไปแล้วเจอลูกพัดเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะครับ
9: อืมแต่เท่าที่ไปเห็นมานี่คือทรงสวยน้ำสวย
7: ใช่ใช่ครับ
9: แต่เนื้อข้างในอร่อยมากวันนี้พี่ช้างไม่ได้กินใช่ไหม
7: ย
9: ัง
8: ตอนนี้ยังไม่ได้กินถ้ากินดิบได้เขาก็บอกว่าให้กิน
9: แต่จะมีให้กินเหรอ
8: ถ้ากินดิบปะเขาให้กิน
9: คือคุณพี่ช้างรู้ไหมว่าส่วนนี้ผลผลิตก็อร่อยมาก
8: อืมครับ
9: คืออร่อยจนยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่อร่อยยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยอ่ะ
8: เออ
7: ต้องมาใหม่
9: ยังรู้มันคงต้องได้กินอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังคือเจียก็มองว่าการที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันครบอ่ะ
7: น้องตลอด
9: มัน
7: ไม่เคยลดปริมาณ
9: ไม่เคยลดปริมาณคือเต็มโดสเขาความหมายคือ1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรตัวนี้ใช้แบบนี
7: ้ไม่เคยลด
9: แล้วฉีดครั้งนึงกี่ถังแล้วนะบ้านนี้ฉีดเป็นแสนลิตรเลย
7: เดือนกับร้อยอ่ะ
8: เดือนกับร้อยถัง
7: ร้อยถังถังพันลิตรนะ
8: ก็เป็นแสนนะ
9: ใช่ซึ่งแต่ถามว่าเขาได้มาแบบนี้ก็คุ้มนะพี่ทาง
7: คุ้มครับ
9: คนอื่นนะที่เกมไม่รู้ว่าคนแล้วเป็นแปลงที่ฉีดชุ่มก็คือฉีดชุ่มจริงๆเป็นแปลงที่ทำทุกอย่างเมื่อก่อนเขาเน่าคอดินเกือบทั้งแปลงเขาถากต้นถากโคนตลอดเลยนี่มันกี่ปีแล้วล่ะที่ไม่ต้องถากต้นถากโคนในการต้องมานั่งป้ายสีป้ายยามาแล้วกี่ปีแล้วที่เราไม่ต้องทำเลยอ
7: ่
9: ะ
7: นั่น
9: ห้าของพ่อนะ
8: ห
7: ้าของคุณน้ำโนกของแตงงานเจ็ด
10: ใช่
7: ที่ใช้มา
8: ครับ
7: ค่ะแล้วเจ็ดปีไม่ต้องถาก
9: ก็ไม่ต้องมานั่งถากโคนเมื่อก่อนต้องป้ายต้องถากกันเหนื่อยนะก็ต้องคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำพ่อนะแม่อารมณ์เอ้ยพ่อแม่พรแม
8: ่พ่ออารมณ์
9: ที่ต้องสลับชื่อทุกครั้งเลยเปลี่ยนแต้งให้เปิดใจ
8: เพลงจบใส่รุ่งโพทองไว้เพลงรักน้องพรก็คือผู้หญิง
7: พร
9: พรจ้าพรใช่ไหม
8: วันไหนถ้าเกิดว่าพ่อร้องเพลงแต๋วจ๋านี่มีปัญหาแน่นอนกับแม่พรต้องรักน้อง
9: ต้องทะเลาะกันแน่นอนวันไหนเรามาร้องแต๋วจ๋านี่ไม่ได้นะก็ขอบคุณแหละไม่รู้จะบอกยังไงขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็เราก็ดีใจที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มพูนขึ้นทุกปีแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือต้นไม้ทุกต้นทุกสวนที่น้องแตงน้องน้ำดูแลได้รับปุ๋ยแบคแคททุกอย่าง
8: ครับ
9: ไม่รู้จะบอกว่าเรารักหรือว่าเราถูกใจหรืออะไรคือท้ายที่สุดแล้วอะถ้าไม่ถูกใจถ้ามันไม่ดีก็ไม่อยู่มาจนถึง7ปีหรอกค่ะ
8: มันไม่ยุ่งยากมันใช้งานง่าย
7: มันก็ใช้งานง่าย
8: มีปัญหาอย่างเดียวคือทำไม่ทันตอนเนี้ยแต่ยังจะปลูกมะนาวอีกนะ
10: มะนาวค
8: ่ะนะครับนะวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำให้ไปขายมาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ
9: เดี๋ยวรังทีจะปิดซะก่อน
8: ดีเลยที่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
9: ขอบคุณน้องแตงน้องน้ำค่ะสวัสดีค
8: ่
9: ะ
8: เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับในระหว่างที่พี่เจช้างเดินขึ้นรถแล้วก็กลับออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: นะตอนนี้ก็คือเขาหลอกให้มาอยู่ในตัวแล้วก็เขาไม่ไปส่งที่รถด้วยเรื่องของเรื่องตอนเนี้ย
9: เดินเอง
8: ทางออกเอง
9: แล้
8: วก็ไปออกจากสวนเองครับ
9: ค่ะ
8: ดูซิว่ามีทลายปาล์มหล่นอยู่บ้างไม่ออกไปขายซะมั้ง
9: ค่ะ
8: โล8บาทอยู่
9: กิโล8บาทก็ดูเยอะอยู่นะถ้าน้ำหนักดีๆมาก็เป็นรายได้ท่านผู้ฟังค่ะนี่แหละอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าการเติมเต็มเนี่ยมันจะทำให้ทลายเราไม่ขาดคอในบ้านน้องแดงเนี่ยเดินไปแล้วมีทุกต้นใช่ไหมพี่ทาง
8: ใช่ครับ
9: เขาก็สามารถแทงปาล์มได้ตลอด2วีคแทงทีแหละ2อาทิตย์แทง1ครั้งนาก็สุกเร็วด้วยปาล์มจะสุกเร็วแล้วก็ปาล์มไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทลายตึงน้ำมันปาล์มอ่ะมันจะเยอะขึ้นขนแน่นมันจะสั้นแล้วก็ความสมบูรณ์จะมีอย่างต่อเนื่องคอปาล์มอย่างเงี้ยเขาปาล์มเล็กเนี่ยคอมันจะขยายเร็วค่ะพี่ช้าง
8: ใช่ๆ
9: มันจะเติบโตเร็วคอขยายเร็วแล้วทางมันจะแบะเลยเนาะ ออกมาเป็นเศษๆเลยแบะพร้อมที่จะรับทลายทุกทาง
8: ครับ
9: ค่ะพี่เกียร์ลืมบอกไปว่าเนี่ยพี่เกียร์มาที่ของคอเนี่ยค่ะข้าวโพดที่ปลูกที่นี่ลุงตุ้ยบอกว่าปกติเนี่ยผมก็ปลูกบ้านล่างก็บ้านล่างความหมายคือในอำเภอหล่มสักเนี่ยเขาก็ปลูกเขาไม่เคยได้ข้าวโพดแบบนี
8: ้ครับ
9: แล้วเนี่ยได้น้ำหนักดีมากนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลละ8บาทเนาะแม่ค้ามาเหมาแล้วก็เป็น2ฝัก3ฝักนะคะฝักที่2ฝัก1เนี่ยมันจะเป็นฝักที่สวยสมบูรณ์เนาะไม่มีแหว่งไม่มีอะไรเลยสมบูรณ์ฝักใหญ่ฝักยาว1ฝักต่อครึ่งกิโลฝักละครึ่งกิโลค่ะแล้วหวานมากนะคะแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้น้ำหนักดีแล้วก็บอกว่าปกติทำอยู่เนี่ยกิโลละ3บาทพี่ช้างปีนี้ของเขาได้ไป8บาทซื้อเม็ดพันธุ์ไป1กิโลนะคะใช้ไปยังไม่ถึง1กิโลใช้ไป8ขีด9ขีดประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่เสร็จนี่ก็จะเก็บแหว่งไว้ให้พี่เกียร์เนี่ยไม่ใช่เม็ดแหว่งนะหมายถึงว่ากอละ1ต้นเก็บไว้ให้พี่เกียร์ได้ลองทานนะคะเดี๋ยวพี่เกียร์จะเอาไปฝากจะเก็บไปแล้วเอาข้าวโพดไปฝากด้วยนะคะแล้วก็หอมหวานเลยกินทุกเม็ดหวานทุกเม็ดทุกฝักเลยนะท่านผู้ฟังอันนี้คุณเอาไปเติมเต็มแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พี่เกียร์อยากจะปรับปรุงเพราะเขาบอกบนเขาค้อเนี่ยปลูกถั่วลิสงไม่ขึ้นปลูกขึ้นแต่ไม่มีเม็ดพี่เกียร์ก็จะเอาพันเม็ดถั่วลายเสือมาปลูกค่ะที่เป็นของโครงการหลวงอะนะคะเอามาปลูกและจะทำให้ทุกคนดูว่ามันปลูกได้และเดี๋ยวเมล็ดมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้รอติดตามนะคะว่าเราทำข้าวโพดเราทำถั่วลิสงมันจะขึ้นไหมในพื้นที่ตรงนี้ที่เกษตรกรทุกคนชาวบ้านไม่กล้าปลูกกันเพราะปลูกแล้วมันไม่สำเร็จนะคะแม้กระทั่งข้าวโพดเขาก็ไม่ค่อยปลูกกันเพราะเขาว่ามันไม่สำเร็จก็เลยปลูกแต่กะหล่ำปลูกแต่ขิงนะคะแต่อันเนี้ยพี่เกียร์ก็มาเปิดพื้นที่ลองทำดูทำให้ทุกคนได้เห็นเพื่อจะได้มีความหลากหลายในการทำพืชค่ะ
8: ครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับอย่าลืมนะติดต่อกันมาได้นะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ0634596939นะครับ0634596939นะฮะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID ไลน์ด้วยนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์กันมาได้เลยนะมีปัญหาอะไรต้องการจะสอบถามพิมพ์มาได้เลยส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาทักทายสวัสดีกันอยู่นะจ๊ะนะ
9: ค่ะไม่ต้องทักทายกันแบบนั้นคืออยากได้อยากสอบถามแบบไหนต้นที่สวนเป็นยังไงนะคะสอบถามกันมาเลยนะคะไม่ต้องเที่ยวจะเอ๋นะคะส่งตามคำพูดตามความอยากทราบอยากถามข้อมูลก็ถามมาได้เลยค่ะ
8: ครับแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะปุ๋ยแบล็คแคท1ชุด 1,980 บาทนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาลังละ 39,000 เดี๋ยวนะเอาใหม
9: ่ 37,920 บาท
8: นะประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับ
9: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวพี่เกียร์มีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมพี่เกียร์เล่าพังๆดีเจช้างกำลังจะข้ามสะพานเล็กแคบๆจากตอนนี้
9: ปิดเดี๋ยวทำไมสะพานแคบคุณพูดไม่ได้ใช่ไหม
8: ผมต้องใช้สมาธิ เล่าไปก่อน
9: ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายกับทุกส่วนที่ไปมาเนี่ยก็คือประสบผลสำเร็จหมดนะคะท่านผู้ฟังเราก็เห็นจากการเปลี่ยนแปลงของทุกแปลงเห็นจากการที่ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วทุกคนได้ผลลัพธ์ออกมาดีสวยงามแล้วก็ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องเอาไปขายราคาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมแทนที่เขาจะให้คุณน้อยๆพอเขาเห็นผลผลิตเห็นต้นของคุณมันดีแทนเขาจะมีแก๊ปที่ให้ขยับให้เราอีกนิดนึงช่องว่างขยับให้เราอีก5บาท10บาทเนี่ยมันทำได้เหมือนน้องแตงพูดเมื่อกี้ค่ะว่าพริกที่หนูสวนพอได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเอาไปขายพอเขาเห็นผลผลิตอะค่ะจากราคาที่เขาซื้อกัน70บาทเขาก็สามารถให้แปลงเนี้ยในราคา90บาทได้ต่อกิโลมันก็เป็นการบอกได้ว่าทำของให้ได้คุณภาพเขาก็เลือกซื้อเขาก็ซื้อกันตามเนื้อผ้าอยู่ดีนะคะไม่ใช่ทำของขี้เล้งขี้เทงทำของไม่ดีไปนะเขากดราคาหน่อยก็โวยวายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราทุ่มเทและดูแลมันมากน้อยเพียงใดแล้วดูแลถูกไม่ถูกบางคนทุ่มเทสุดๆแต่เลือกเอาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีจริงๆมาใช้ท
1: ช้ไปเขาเรียกว่าอะไรนะขยันผิดที่ก็ไม่รวยนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราทำงานดีเลือกเอาใช้เนี่ยแบล็คแคทเราบอกเราการันตีนะคะท่านฟังการันตีผลผลิตว่ามันต้องได้เพิ่มจากเดิมอ่ะ 30% ขั้นต่ำต้องได้แน่และต้นทุนคุณจะลดลงนะคะลดลง 40% ขั้นต่ำคือคุณก็ต้องได้ลดแน่แต่คุณต้องใช้ตามที่เราแนะนำนะแต่ถ้าคุณบอกว่าปุ๋ยแบล็คแคทไปแล้วยังคงต้องไปเพิ่มตัวนั้นตัวนี้เราก็ไม่การันตีค่ะเพราะใจคุณไม่นิ่งพอที่จะเปิดใจให้กับเราแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจให้กับเราวันนี้เดินทางกลับมาหาแม่คำพาถามแม่คำพาว่าหนูต้องคืนเงินแม่คำพาไหมคะบอมีแต่จะซื้อเพิ่มนะไม่ต้องคืนหรอกแล้วไม่มีใครต้องมานั่งบอกว่าแม่คำพาขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยขนาดนี้นะแม่ไม่ใช่10วันใส่ไป10กระสอบ10วัน10กระสอบ10วัน10กระสอบทุเรียน260ต้นแม่อายุประมาณ80ปีก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวกลัวต้นไม้จะไม่ได้อาหารกลัวมันไม่มีอะไรจะกินมันแขวนลูกอยู่ก็ใส่เอาใส่เอานะก็ต้องมาปรับวิธีการนะก็ดีใจนะได้เดินทางมาแล้วเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับวิธีคิดของแต่ละคนเพื่อที่จะให้ทำเกษตรแบบไม่ต้องเครียดแบบไม่ต้องยุ่งมือและแบบไม่ต้องลงทุนหนักเหมือนเมื่อก่อนนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางของเกียร์และประสบผลสำเร็จมากขึ้นกับการเดินทางของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะ
8: ครับนี่ตอนนี้เราสามารถข้ามสะพานนะมาได้เร็วนะครับ
1: ทำไมมันแคบขนาดนั้นเลยเหรอ
8: มันเข้ารถพอดีครับคุณเกียร์ครับ
1: มันเลยทำให้เสียวๆหน่อย
8: ต้องการหายใจนะเออ
1: ค่ะ
8: ครับ
1: บรรยากาศตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรามีอะไรอีกอ่ะที่อยากให้ทุกคนได้มันก็เล่ากันทุกอาทิตย์เนาะพี่ช้างเน
8: า
1: ะ
8: ใช่ครับ
1: เล่ากันทุกอาทิตย์บอกกันทุกครั้ง
8: จ้ะครับ
1: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะผลิตภัณฑ์ของเรา1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรขึ้นอยู่กับอายุต้นของคนที่อยู่ที่สวนถ้าพืชไร่นะคะ1ลิตรผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าไม้ต้นไม้ยืนต้นนะคะถ้าเพิ่งปลูกก้อน1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรแต่ถ้าต้นไม้ของคุณให้ผลผลิตแล้วต้นโตมต้นเหลืองใบไม่ค่อยจะเดินนะคุณก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรฉีดไปก่อนให้ต้นสวยสมบูรณ์ไปก่อนสักปี2ปีนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปลดปริมาณอย่างเจ๊น้ำน้องแตงนี่ใช้กับเรามา7ปีแล้วไม่เคยลดเลยมันรองนลินก็ไม่ลดเพราะผมพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูหน้างานแล้วมันสวยสมบูรณ์แล้วไปลดต้นทุนชนิดอื่นเอาก็สวยก็ต้นก็สวยสมบูรณ์เหมือนเดิม
8: ครับตอนนี้นะฮะ15นาฬิกากับ50นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการช้างตกมันกับสื่อแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะวันนี้เป็นบรรยากาศที่เรา2คนเนี่ยอยู่กันคนละภาคนะฮะอยู่กันคนละที่ไม่ได้มีใครอยู่ในสตูดิโอเลยนะก็
1: คนละจังหวัดด้วยคนละภาคกันด้วย
8: ครับวันนี้ก็เป็นโฟนอินกันมานะครับดีเจช้างจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีคุณเกียร์แค่ตอนนี้อยู่ที่เขา
1: ค้อเพชรบูรณ์ค่ะ
8: ครับ
1: ก็เดินกันอยู่ในสวนมะคาดิเนียเดินกันอยู่ในไร่ข้าวโพดแล้วก็นาข้าว
8: ครับ
1: นะคะแล้วก็ส้มค่ะมาดูส้มนะคะส้มก็เจริญเติบโตครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งก็มีปัญหาก็จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนความหมายของเกียร์ก็คือว่าแปลงส้มนี้ค่ะพี่ช้างที่เกียร์ได้ต้นพันธุ์แบบแก้ผ้ามาความหมายคือต้นพันธุ์แก้ผ้าคือมาแบบตัวร่อนจ้อนต้นกับรากไม่มีดินประกบมาเลยนะคะขนส่งมาทั้งหมด7วันกว่าจะลงแปลงก็ผ่านด้วยการแช่น้ำปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรามามันก็สวยเขียวดีแต่พอถึงวันที่ต้องปลูกอะค่ะพี่ช้างพี่ก็เกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้านเลยมาช่วยปลูกแล้วเราก็ลืมคิดแก้ผ้าอยู่แล้วก็เอามาดายตากแดดไว้ตากหลุ
8: ม
1: เรียงรายมันทั้งเขาเลยค่ะ400กว่าต้นตั้งเรียงเราก็ปลูกกันไปทีละแถวทีละแถวแดดก็ส่องไปจนรากมันแห้ง
8: ครับ
1: มันก็มีส่วนข้างบนที่ปลูกก่อนอันนั้นก็เดินต้นดีพอส่วนข้างล่างปลูกทีหลังมาปลูกภาคบ่ายโดยที่มันนอนที่ปากหลุมแก้ผ้าอยู่อย่างนั้นนะคะ
8: ครับ
1: อันนั้นอ่ะไม่โตไม่ขึ้นตายก็ทำใหม่ ก็คิดถึงตัวเองว่าอ๋อนี่เกียร์ฉลาดน้อยไปซะแล้วไม่น่าดึงออกจากบ่อน้ำที่เราแช่ปุ๋ยแช่ยาเลยถ้าพี่เกไม่ดึงออกมาตั้งดายลมไว้ที่ปากหลุมเนี่ยมันจะฟื้นมันจะติดทั้งหมดทั้ง400กว่าต้น
11: ครับ
1: ค่ะก็เป็นบทเรียนค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ได้บอกต่อให้กับใช่
11: ท
1: ่
11: านจะได้ไม่ต้องทำตามเรา
1: ถูกไม่ต้องทำตามคือเกียร์เนี่ยมาจากการขนย้ายว่าเราจะได้ไม่ต้องบรรทุกด้วยรถเยอะๆถูกไหมถ้าเรามาเป็นถุงๆเราคงต้องใช้รถ6ล
11: ้อ
1: แล้วก็ค่อนข้างจะลำบากในการขนส่งก็เลยคิดว่าเออมาแบบนี้แล้วกันทำงานคิดว่าจะทันสุดท้ายมันไม่ทันในจังหวะทั้งหมดเลยแต่เราก็ใช้วิธีการแช่รากด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาราแบคแคทวันมาตลอดเลยแต่ระยะเวลา7วันก่อนที่จะลงแปลงพอเป็นลงแปลงปุ๊บเราด้านเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็วางไว้ตรงปากหลุมเลยทั้ง400กว่าหลุ
11: ม
1: แล้วทำงานลงทำมาทำเสร็จคนงานก็เที่ยงพอดีปลูกยังไม่จบไร่ก็เที่ยงพอดีเขาก็เบรกพักเที่ยงกินข้าวรอแดดล่มลมตกถึงไปปลูกต่อส่วนล่างอ่ะทางล่างนั้นน่ะคือไม่ติดหมดเลยพี่ทาง
11: ครับ
1: อ่ะมันจะติดอยู่โซนหนึ่งที่พี่เกียร์กลางคืนนะกลับมาปลูกเสร็จปุ๊บกลางคืนมันฝนไม่ตกระบบน้ำไม่ได้ที่ก็มาจิตพ่นปุ๋ยเลยท่อนล่างมันจะมีกลางมันจะมีล่างสุดมีกลางมีบนใช่ไหมคะตรงกลางนั้นน่ะไม่ได้ฉีดแค่สองแถวข้างล่างไอ้นี่ติดหมดเลยแล้วก็ข้างบนติดหมดเลยแล้วตรงกลางไม่ติดเลยก็สรุปได้ว่าวิธีการที่ทำนี้มันผิดวิธีจากการหนึ่งเรามันไม่มีใครทำกันหรอกค่ะที่มาแต่รากอย่างเดียวแล้วขนส่งมา5วัน7วันแล้วมันถึงจะทำอะค่ะมันไม่มีใครทำกันแน่นอนแต่คุณเกียร์ทำให้เห็นแล้ว คุณเกียร์ทำให้เห็นค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นบทเรียนค่ะต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดนะคะต้นละ100กว่าบาทต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องสั่งซื้อใหม่ต้องทำใหม่ต้นพันธุ์ใหม่อีกประมาณสัก200ต้นมันตายไปครึ่งนึงอ่ะพี่ช้าง
11: ครับ
1: มันไม่ได้ตายยังไงหรอกคือมันไม่ขึ้นตั้งแต่แรกนะคะส่วนข้าวทุกหลุมที่หยอดลงไปติดหมดเจริญงอกงามหมด
11: ครับ
1: ข้าวโพดได้ขายนักคาดีเมียได้เก็บขายค่ะท่านผู้ฟังแบกคาลูกใหญ่มากน้ำหนักดีมากนะคะก็
11: เราหมด
1: เอาหมดแล้ว
11: พรุ่งนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับพรุ่งนี้
1: ยังมีอะไรหลายเรื่องเลยค่ะที่จะมาฝากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ฟังกันอีกนะคะแล้วก็อย่าฟังกันเฉยๆปุ๋ยแบ็คแคทไม่ต้องฟังให้นานไม่ต้องฟัง5ปี10ปีไม่ต้องดูคนสำเร็จนะคะวันนี้ตัดสินใจคุณก็ได้รับเลยความสำเร็จนะคะแค่คุณฉีดพ่นไป5ถึง7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่คุณใช้เอากลับมาค่ะคุณเกียร์คืนเงินให้คุณเต็มจำนวน
11: ครับเราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันใหม่บ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.ครับสถานีวิทยุออกสมทที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรจาริการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมือง
11: คุณเกียร์แบล็คแคทลาไปก่อน
1: ค
11: ุ
1: ณเกียร์แบล็คแคทขอลาไปก่อนค่ะ
11: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิลุพลอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายักษ์789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงิน

0: หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายหลุร่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้าย

0: ได้แรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio โกรกีน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากเอ้าไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกห้องสวงนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะครับเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งทัชยะนะครับกับเจนจิราเฉียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุตสาครับผม

0: นี่นะครับแสงอุตสาอุตสานะครับผม
1: คร
0: ภา
1: ั
0: ษา
1: บ
0: อังกฤษเรียกว่า dawn นะ
1: John
0: ข
1: แป
0: อ
1: ล
0: ง
1: ว่าอะไรครับ
0: แล้วก็คงจะเป็นแสงอุตสาก็ชา dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่
0: ใช่
1: ำนี่
0: dawn dusk
1: นี่น
0: dawn
1: ะ
0: คือตอนกำลังเช้า
1: ครับ
0: dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่นี่เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: พล
0: ่
1: งนี้ก็ได้สองศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือ
0: ผ
1: ว่
0: ม
1: าแบบคุณ
0: น่า
1: ภ
0: จะ
1: าพนะ
0: จำสลับถูกแล้วดอนคือตอนคือจะกำลังจะคืน
1: นะ
0: ดัสคือตอนกำลังเช้
1: แส
0: าง
1: อุตสาน
0: ะ
1: อ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาก็ใช้คำแบบว่าสละสลวยเหมือนกันเ
0: ค
1: ป็
0: รัน บผ
1: ภาม ษาไทยนะครับ
0: ค
1: เพล
0: ำร
1: ง
0: ้อง
1: น
0: ค
1: ี้
0: ำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับก
1: อ
0: ับทัชยะประทุมวันและเรี
1: ค
0: ย
1: ร
0: บ
1: ับ
0: เรียงโดยภูเบศรเป็นสุขครับผม
1: ครับ
0: ส
1: ผ
0: ัง
1: ม
0: กัดไวท์ไลน์มิว
1: ม
0: ส
1: ิ
0: ิ
1: ว
0: ก
1: สิกนะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาเพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลง
0: ครับ
1: อุสาสางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับพี่จ่อคิวิสสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตั๊กแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจากตั๊กแตนชลดาครับ

0: ไปก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยแกนะฮะแหมดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: เพลงนี้ครับไม่มีอะไรหรอกเพลงนี้ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตั๊กแตนถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตั๊กแตนอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตั๊กแตนก็เขาเรียกได้ว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยเกินตอนนี
1: ้น่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: นี่เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยอ่ะซิงเกิลที่3นี่

0: กว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต๊อแต๊ะ
1: ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกเอออ่ะไปฟังครับ
1: ถ้าจะ

0: ยาใจกระจอกนะครับผมของหนูเล็กกากาครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสานะครับผมเรียบเรียงสิ่งประสานโดยสุภการโรงเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบนิสาน้องก็มีมากความสามารถใช่ในการแต่งเพลงจริงแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้คลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสียเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเหลือเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฎชะกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
0: ถ้าจะไปปลายฟ้านี่น่าจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
1: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์เนาะพุ่งไปเลยนะเสียนะ เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปียกนี่ป่าหรอกเสียเปียกเขาแซมอะแซวดีเจไว้เยอะ
0: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมพ์อะไรที่แบบแซวได้เสมอ
1: แกล้งนี่คุณผู้ฟังของเราน่ารักทุกคน
0: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมพ์อะไรกวนๆมา
1: ไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอกชีวิตสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ครับผม
1: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้น่าจะตรงไป
1: เศร้าหน่อยเงินจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: โอ้ฟังยิ่งมีตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลง
1: อือฮึ
0: ผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพล
0: อิ
1: ง
0: น
1: ค่อนข้างเพ
0: อ
1: ลงเศร้าอยู่นะยิ่งถ้าไปดู
0: เศ
1: เอ
0: ร
1: ็
0: ้
1: ม
0: า
1: วี
0: เ
1: ก
0: ศร้
1: ็
0: ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลย
1: ครับ
0: ยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัดพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเค้าโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคน
1: คร
0: ไป
1: ับ
0: ไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัดพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให้อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เชฟ
0: ปรับอารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คารัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องทำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุตสานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเสียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตั๊กแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกากา
1: ครับ
0: เพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชลเลขคัดผลแล้วก็คลัมจากแทนคุณมาเสงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22ถึง26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไป
0: ครับผม
1: ก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพีทิศแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้องสี่สี่นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงว่าเพราะในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต